0: มีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้

0: สนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้

0: จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะส

มาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเนชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้อง

0: ดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล

0: นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านผาสดาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากนี่ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า จะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้ๆๆๆกันเก่งมากเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได
2: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะหอยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชะนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ปา
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆฮ
2: ะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
11: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
8: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
12: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@

0: sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
4: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกจัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
4: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
4: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
4: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบาง

0: ปุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับไทยซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้

0: ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
2: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
1: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวิวแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กบังเชือกหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
0: ่
3: ะ
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัด วันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบก

0: พร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปเลย
4: ไปเลย
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Mm-hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกันเธอและฉันพบกันสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
2: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนแต่ว่าคุณครูแพรอยากจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทักทายสวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะพูดว่า Good morning student ให้เด็กๆตอบกลับคุณครูแพรว่า Good morning teacher ได้ไหมคะ
2: ได้
0: พร้อมกันนะคะ Good morning student
2: Good morning teacher
0: เก่งมากๆเลยค่ะคำว่า Good morning นะคะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าส่วน teacher แปลว่าคุณครูและ student แปลว่านักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้โหฝนตกหนักไหมคะ
2: หน
0: ักหนักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหบางโรงเรียนนะคะบอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่บางโรงเรียนบอกว่าตอนนี้เมฆครึ้มมากๆเลยแต่ว่าฝนยังไม่ตกไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเวลาฝนตกหนักแบบนี้มาโรงเรียนต้องพกอะไรมาคะต้องพกร่มถ้าไม่มีร่มล่ะคะ
2: หมวก
0: ใช้อะไรเอ่ย
2: หมวก
0: แล้วถ้าไม่มีหมวกใช้อะไรได้อี
2: ก
0: ถูกต้องเลยเสื้อกันฝนเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเรานะคะเปียกฝนหรือว่าโดนฝนขึ้นมาฝนเนี่ยเป็นตัวพัดพาเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียมาให้กับเด็กๆได้ด้วยจะทำให้เด็กๆเป็นอย่างไรไม่สบายแล้วก็ป่วยได้นั่นเองดังนั้นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองอย่าให้ตนเองเปียกฝนถ้าฝนตกแบบนี้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมคะขอเชิญพี่การ์ตูนมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิถ้าฝนตกแบบนี้เราจะออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้อีกรอบนึงค่ะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะพี่การ์ตูน
3: เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกใส่เราก็ไม่สบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าในฝนนะคะหรือว่าฝนอาจจะพัดพาอะไรมาคะ
3: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคมาด้วยดังนั้นถ้าสมมติว่าเด็กๆจำเป็นต้องออกไปข้างนอกต้องใช้อะไร
3: ร่ม
0: ร่มนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นแหละค่ะเด็กๆขาอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็เวลาที่จะต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยบอกเด็กๆไหมว่าถ้าเด็กๆนะคะบังเอิญหรือว่าเปียกฝนขึ้นมาจะต้องรีบอาบน้ำทันทีเคยบอกไหมเคยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเคยบอกไหมคะว่าถ้าเปียกฝนจะต้องให้อาบน้ำทันทีเคยเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรไหนใครจะตอบคุณครูแพรได้บ้างว่าเพราะอะไรทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงจะต้องให้อาบน้ำทันทีหลังจากเปียกฝนพี่นิลินค่ะมาบอกคุณครูแพรกับเพื่อนๆหน่อยว่าทำไมผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ถึงจะให้อาบน้ำทันทีหลังเปียกฝนคะ
3: เพราะว่าถ้าเราไม่อาบน้ำพอขึ้นเตียงไปนอนเดี๋ยวน้ำที่มีเชื้อโรคจะไปอยู่ที่พ่อแม่
0: อ๋อจะติดพ่อแม่ด้วยแล้วก็จะทำให้ตนเองไม่สบายด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนที่เราจะไปนอนใช่ไหมคะพี่นิลิน
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยวันนี้มีใครจะออกมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานนั้นหนูไปงานบวช
0: ไปงานบวชใช่ไหมคะอุ๊ยเจออะไรบ้างคะ
4: หนูไปเก็บเหรียญแล้วก็หนูได้เต้น
0: โอ้หนูได้เต้นแล้วก็ไปเก็บเหรียญสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยมีใครที่มีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะ พี่แสนดีเชิญเลยพี่แสนดีมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานหนูไปตลาด
0: เมื่อวานหนูไปตลาดไปกับใครคะ
4: หนูไปกับพ
0: ่
4: อ
0: ไปกับคุณพ่อไปซื้ออะไรคะพี่แสนดี
4: หนูไปซื้อองุ่น
0: หนูไปซื้อองุ่นไปซื้ออะไรอีกคะ
4: แล้วก็ไปซื้อกุ้ง
0: ไปซื้อกุ้งด้วยแล้วพี่แสนดีช่วยคุณพ่อถือของหรือเปล่า
4: ช่วยค่ะ
0: ช่วยแล้วเวลาที่เดินตลาดกับคุณพ่อพี่แสนดีเนี่ยเคยงอแงอยากจะได้ของต่างๆที่แสนดีอยากได้ไหมคะ
4: ไม่เคยค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เคยน่ารักมากๆเลยนะคะบางอย่างที่เราอยากได้นะคะเราอาจจะเก็บเงินแล้วก็นำไปซื้อเองได้ใช่ไหมคะพี่แสนดี
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาเดินกับคุณพ่อเนี่ยแสนดีเนี่ยจะแวะไปดูร้านต่างๆโดยที่ไม่รอคุณพ่อได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเดี๋ยวหลงทาง
0: ถูกต้องเดี๋ยวหลงทางใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆนะคะทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าหนูนะคะได้ไปตลาดเหมือนกับน้องแสนดีเลยค่ะแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนอกจากนี้นะคะยังช่วยคุณแม่นะคะในการถือของด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อคืนนะคะหนูได้อ่านหนังสือนิทานกับคุณแม่ด้วยค่ะแล้วคุณแม่นะคะก็พาอ่านหนังสือทำให้หนูนะคะได้รู้จักคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

What?

0: เป้เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้เป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยที่จะทำกิจกรรมนี้กันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเด็กๆดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามพี่ปริมค่ะอะไรนะคะเห็นกล้องพี่ใบเตยค่ะ
2: เห
0: ็
2: นม
0: ุ
2: มต
0: ่
2: างๆ
0: เห็นมุมต่างๆพี่โอตีค่ะ
3: เห็นเก้าอี
0: ้เห็นเก้าอี้พี่การ์ตูนค่ะ
4: เราเห
0: ็
4: นป
0: ้
4: ายน
0: ิ
4: เทศ
0: เห็นป้ายนิเทศแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหวไปชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะถูกต้องเพราะว่าตนเองนะคะอาจจะบาดเจ็บได้เลยดังนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปหาพื้นที่ของตนเองเราจะต้องทำอย่างไรคะในการหาพื้นที
1: ่
0: การแขนชนกับเพื่อนๆหรือสิ่งต่างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าพี่ป้านคะจังหวะค่ะชนกับเพื่อนหรือเปล่านะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยนะว่าเด็กๆใกล้กันหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆปลายทางมีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเราสามารถนะคะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ว่าต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ก่อนเก่งมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว

0: นะคะเริ่มกันเลยค่ะจังหวะนะจังหวะพี่บีเอ็มจังหวะนะคะครูแพรขอชื่นชมเด็กๆหลายคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขวัญเอ๋ยกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: ราพ
0: ัน
1: เซล
0: เป็นเจ้าหญิงเลยใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะพี่นิลินทำท่าทางอะไรคะ
2: บ
0: ั
2: ว
0: เป็นบัวเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆบางคนนะคะกำลังทำท่าทางหั่นเนื้อด้วยค่ะสัมผัสโต๊ะหรือเก้าอี้ได้ไหมคะระวังจะเจ็บนะคะ

0: ใครยังไม่หยุดอยู่กับที่นะพี่โอติทำท่าทางอะไรคะโอเคพี่ใบบุญทำท่าทางอะไรคะเล่นตุ๊กตาเด็กๆปลายทางเหรอคะ
1: ทำท่ารำ
0: โอ้มีคนทำหน้าทางเป็นก้อนเมฆด้วยค่ะ

ี่บีเอ็มคะมีใครยังไม่หยุดบ้างต่อไปนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะคะเด็กๆปลายทางคะวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะซึ่งเพลงที่คุณครูแพรนะคะจะเคลื่อนไหวนั่นก็คือเพลงชาวไทยนั่นเองเพลงชาวไทยนะคะเป็นเพลงของประเทศไทยแล้วก็จะมีท่ารำด้วยดังนั้นคุณใช่แล้วค่ะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะมาสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยมีท่ารำที่น่าสนใจแบบไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะพร้อมนะคะเริ่มเลยค่ะย้ำเท้าไปด้วยนะ

่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยโหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะไม่ใกล้กันนะเดี๋ยวจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วเดี๋ยวจะชนกันแล้วเดี๋ยวจะเจ็บนะคะคุณครูแพรนะ

0: ขอขอบคุณสื่อเสียงจากกรมศิลปากรเพลงชาวไทยเผยแพร่โดยกมลวรรณทองเชิญเผยแพร่วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะให้เด็กๆนะคะยืดขาออกมาแบบนี้เลยเด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงอย่าลืมนำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าไว้ด้วยมีคนยืดขาหรือยังนะมีใครยังไม่ยืดขานะเด็กๆปลายทางยืดขาหรือยังคะถ้ายืดขาทุกคนแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะร้องเพลงนวดพร้อมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรขอคนช่วยคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยสิขอเป็นพี่พีคค่ะชกไปข้างหน้าใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นใครดีนะขอเป็นพี่พี่น้ำหวานค่ะทุบแขนเราจะทุบแขนตัวเองแรงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเจ็บ
0: เพราะว่าจะทำให้เจ็บนั่นเองดังนั้นค่อยๆทุบนะคะกี่ครั้งดีคะ
1: 10
0: ครั้งนะคะขอ2ครั้งเลยได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆเอาแขนขึ้นมาจากนั้นทุบพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ครูแพยังเมื่อยอยู่เลยเอาอีกดีกว่าใครดีนะพี่การ์ตูนค่ะทำท่าอะไรดีคะ
2: นวดข้อม
0: ือนวดข้อมือตรงนี้ใช่ไหมคะนวดกี่ครั้งดีคะพี่การ์ตูน6ครั้งใช่ไหมคะ6ครั้งแต่ขอนวด2ครั้งเลยได้ไหมได้นะคะให้เด็กๆชูข้อมือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็นับไป1 2 3 1 2 3 4 5 6ครั้งนี้ค่ะพี่การ์ตูนบอกว่า6ครั้งนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6เก่งมากจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิไหนใครยังไม่นั่งขัดสมาธิบ้างคะหลับตาหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังคะโอ้โหเด็กๆทุกคนมีสมาธิมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่เบคอนนั่งได้เลยค่ะนั่งเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยไม่เป็นไรค่ะนั่งได้เลยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวอะไรคะประกอบเพลงชาวไทยนั่นเองคุณครูแพรนะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะรำได้สวยงามทุกคนเลยค่ะต่อไปค่ะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
3: yeah!

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิทย์เข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนา

ด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนในหน่วยอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: เม
0: ื
1: องไทย
0: เก่งมากๆเลยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญตามประเพณีไทยนั่นเองค่ะโอ้โหวันสำคัญตามประเพณีไทยของเรานะคะก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายวันมากๆเลยนะคะวันสำคัญตามประเพณีไทยนะคะก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้วก็ค่านิยมของคนไทยด้วยมีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะ
1: สงกร
0: านต์ประเพณีสงกรานต์นั่นเองซึ่งเป็นประเพณีของไทยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะขอถามว่าใครเคยไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์บ้างถามพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ฟ้าใสคะพี่ฟ้าใสเคยไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สนุกค่ะ
0: พี่ฟ้าใสทำอะไรบ้างคะ
2: ไปเล่นน้ำค่ะ
0: ไปเล่นน้ำนอกจากไปเล่นน้ำแล้วพี่ฟ้าใสทำอะไรอีกคะ
2: ไปกินข้าวค่ะ
0: ไปกินข้าววันที่เป็นวันลาเนี่ยพี่ฟ้าใสได้เจอครอบครัวเยอะแยะเลยไหมคะ
2: เยอะค่ะ
0: เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ฟ้าใสสนุกไหมคะ
2: สนุกค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆวันสงกรานต์นะคะก็เป็นวันที่ครอบครัวนะคะได้มารวมตัวกันแล้วเป็นวันที่แสดงถึงความกตัญญูต่อครอบครัวด้วยเพราะว่าจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในใครเคยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้างพี่พีคเชิญเลยค่ะมาเล่าให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิว่าพี่พีคได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างไรบ้างคะ
3: หนูรดน้ำตรงมือ
0: รดน้ำตรงมือใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วผู้ใหญ่ทำอย่างไรกับพี่พีคคะ
3: อวยพร
0: อวยพรด้วยถูกต้องเลยค่ะงานประเพณีวันสงกรานต์นะคะก็เป็นวันที่แสดงถึงความกตัญญูค่ะที่ทุกคนนะคะจะมารดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองเพื่อที่จะขอพรใช่ไหมคะพี่พี
3: ค
0: เก่งมากๆเลยพี่พีคชอบไหมคะ
3: ชอบค
0: ่
3: ะ
0: ชอบค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆนอกจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะประเพณีวันสงกรานต์ก็ยังสามารถที่จะรดน้ำหรือว่าส่งน้ำพระพุทธรูปได้ด้วยใครเคยส่งน้ำพระพุทธรูปบ้างขอมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญเคยส่งน้ำพระพุทธรูปไหมคะ
3: เคย
0: เป็นอย่างไรบ้างลองเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
3: สนุก
0: พี่ใบบุญทำอย่างไรบ้างคะทำอย่างไรคะนำขันทำอย่างไรลูกตักน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตักน้ำแล้วทำอย่างไรเอ่ยราดไปหรือว่าส่งน้ำพระใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วนอกจากนี้เด็กๆรู้ไหมว่าที่วันสงกรานต์เนี่ยมีการสาดน้ำหรือว่าเล่นน้ำกันเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย

0: เด็กๆชอบไหมคะเวลาได้สาดน้ำหรือว่าเล่นน้ำ
1: ชอบ
0: ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเด็กๆปลายทางชอบไหมคะชอบเช่นเดียวกันเลยการสาดน้ำนะคะก็เหมือนเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกจากร่างกายแล้วเป็นการคลายร้อนด้วยในช่วงเดือนเมษาหรือว่าช่วงวันสงกรานต์นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศเป็นยังไงคะเด็กๆโอ้ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วพอร้อนๆแบบนี้ไปเล่นน้ำแล้วรู้สึกอย่างไร
2: เย็น
0: เย็นสดชื่นไหมคะ
2: สดช
0: ื่นมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ประเพณีนะคะวันสำคัญของไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะชิบประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะ
2: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงไหนใครเคยไปร่วม งานลอยกระทงบ้างคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่ขวัญเอ้ยค่ะพี่ขวัญเอ้ยเชิญเลยไหนลองมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้ไปเข้าร่วมงานลอยกระทงไหนได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ดีใจ
0: ดีใจแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรที่งานลอยกระทงบ้างคะ
3: กระทง
0: เห็นกระทงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเห็นอะไรคะ
3: เห็นพุ
0: เห็นพุด้วยโอ้สวยงามมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันลอยกระทงหนูเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นไฟที่เป็นลูกวงกลมแล้วมีที่แล้วมีไฟอยู่ข้างใน
0: อ๋อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม้ไฟใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ค่ะแล้วกระทงของขวัญเอ๋ยทำจากอะไรคะ
3: ทำจากอาหารปลา
0: อ๋อทำจากอาหารปลาทำไมขวัญเอ๋ยถึงเลือกกระทงจากอาหารปลาในการลอยคะ
3: เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อกระทง
0: อ๋อจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อกระทงก็คือขวัญเอ๋ยทำเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: และนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเพราะว่าการที่ใช้กระทงจากอาหารปลาเวลาเราไปลอยปุ๊บปลาก็ได้กินอาหารจากกระทงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยประเพณีวันลอยกระทงนะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยเลยเป็นประเพณีที่เขามีการขอขมาพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือผู้ที่ดูแลปกป้องรักษาแม่น้ำไว้นั่นเองค่ะเป็นการขอขมาแล้วก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่ได้ให้เรากินหรือว่าดื่มหรือว่าให้เราได้ใช้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครชอบประเพณีงานลอยกระทงบ้างคุณครูแพรอยากฟังประสบการณ์จากคนที่เคยไปลอยกระทงอีกจังเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยเคยไปลอยกระทงใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: หนูเห็นกระทงของคนอื่นด้วย
0: เห็นกระทงของคนอื่นด้วยกระทงของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ใบเตย
4: บางคนเขาก็ทำด้วยใบตอง
0: อ๋อบางกระทงก็ทำจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมกระทงนะคะถึงทำจากวัสดุธรรมชาติรู้ไหมคะรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะพี่การ์ตูนเพราะว่ามันจะได้สวยนอกจากสวยแล้วกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติก็จะทำให้ย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นขยะต่อแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวันสำคัญตามประเพณีไทยอีกเราไปดูกันเลยค่ะโอ้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคะบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมว่าพี่โอติเห็นอะไรในภาพค่ะ
5: เหมือนเป็นหุ่นครับ
0: เป็นหุ่นใช่ไหมคะมีสีอะไรคะ
5: สีส้มครับ
0: เป็น
5: หุ่นพระอาครับ
0: อ๋อ

0: เป็นสีส้มแล้วเป็นสีส้มเหลืองๆใช่ไหมคะพี่โอติ
1: ใช่ครับ
0: ใช่อ่ะขอบคุณพี่โอติค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยไหนใครรู้จักประเพณีนี้บ้างคะรู้จักไหมไม่รู้จักครั้งนี้ครั้งแรกที่หนูเห็นใช่ไหมคะประเพณีนี้นะคะเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะอุ๊ยเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นด้วยโอ้หนูเคยเห็นนะคะที่แถวจังหวัดหนูเลยค่ะเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองนี่ก็คือเทียนแกะสลักนะคะทำจากเทียนทั้งนั้นเลยรู้จักเทียนใช่ไหมคะทำจากเทียนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นประเพณีนะคะแห่เทียนพรรษานั่นเองใช่ประเพณีนี้นะคะชาวบ้านก็จะนำเทียนพรรษานะคะไปถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์นะคะได้ใช้ในตอนเข้าพรรษาเพราะว่าความเชื่อในสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้พระสงฆ์เวลามีวันเข้าพรรษาแบบนี้นะคะพระสงฆ์ก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือว่าไปปฏิบัติธรรมด้านนอกหรือไปบิณฑบาตด้านนอกวัดพระสงฆ์ก็จะปฏิบัติธรรมในวัดแล้วเวลาตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านเลยนำเทียนพรรษาเพื่อไปถวายพระสงฆ์และให้พระสงฆ์ได้ใช้เทียนได้ส่องแสงสว่างให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เป็นประเพณีที่สำคัญมากๆเลยทางพุทธศาสนานั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าคุณครูแพรก็ยังมีอีกประเพณีนึงให้เด็กๆได้สังเกตนี่เลยค่ะโอ้ใครรู้จักภาพนี้บ้างเด็กๆคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันขอเชิญพี่ปังหอมค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังและไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนนะคะพี่ปังหอมสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
2: หนูสังเกตเขาว่าเขากำลังใส่บาตร
0: ใส่บาตรพี่ปังหอมเคยใส่บาตรไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: พี่ปังหอมใส่บาตรใส่ด้วยอะไรคะ
2: หนูเคยไปใส่บาตรกับย่าแล้วก็ให้แล้วก็เขาพูดค่ะ
0: ก็คือไปใส่บาตรกับคุณย่าใช่ไหมคะแล้วคุณย่าพาพี่ปังหอมเนี่ยใส่อะไรบ้างในบาตรพาคะจำได้ไหมคะ
2: จำไม่ได้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะใครเคยไปทำบุญตักบาตรบ้างคุณครูแพรขอถามประสบการณ์หน่อยขอเป็นพี่พี่น้ำหวานค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเคยมีประสบการณ์ในการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: พี่น้ำหวานใส่อะไรในบาตรพาบ้างคะ
2: ใส่มาม่าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อใส่มาม่าเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วพี่น้ำหวานรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องทำบุญตักบาตร
2: ไม่รู้
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าการทำบุญตักบาตรนะคะจะส่งผลให้ชีวิตเราเป็นความเชื่อนะคะว่าจะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนอกจากนี้นะคะการทำบุญตักบาตรยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับคือผู้ที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆใช่เขามีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราทำบุญตักบาตรไปให้เนี่ยคนนั้นจะพ้นทุกข์และมีความสุขนั่นเองนี่เป็นความเชื่อของคนไทยค่ะที่ได้ทำบุญตักบาตรไปเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะจำได้หรือเปล่าดังนั้นคุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กออกมานะคะเพื่อมาตอบถามว่าเด็กๆนะคะจำได้ไหมว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดเด็กๆด้วยแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพรเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ในการจดบันทึกมาเลยดังนั้น

0: ให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรเสกออกมาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราจะใช้คาถาอะไรดีคะได้เลยงั้นทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรามาเสกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3โอมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของเรานะคะก็คือกระดานกับปากกาในการจดบันทึกนั่นเองค่ะใครจะเป็นอาสาสมัครออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยเนี่ยมีอะไรบ้างขอเชิญเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูแพรขออนุญาตนั่งลงไปนะคะจะได้เขียนได้สะดวกมีวันอะไรคะ
2: วันสงกรานต
0: ์คุณครูแพรไม่ค่อยได้ยินพี่ปริมเลยพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
2: วันสงกรานต
0: ์วันสงกรานต์นั่นเองนี่นะคะวันสงกรานต์

0: โหเก่งมากๆเลยค่ะวันสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยต่อไปคุณครูแพรขออีกสักคนหนึ่งใครดีนะขอเชิญเป็นพี่ข้าวหอมบ้างดีกว่าค่ะข้าวหอมเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมคะจำได้ไหมว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยมีวันอะไรบ้างคะ
1: ลอยกระทง
0: วันลอยกระทงเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนนะว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยค่ะโอ้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกใครจำได้นะขอเชิญเป็นพี่การ์ตูนค่ะวันอะไรคะที่เป็นวันสำคัญตามประเพณีไทยบอกเพื่อนๆหน่อยวันอะไรคะลูก
1: วันแห่เทียน
0: วันแห่เทียนพรรษาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยเดี๋ยวจดคำพูดพี่การ์ตูนก่อนนะเป็นวันแห่เทียน

ยาวมากๆเลยพันสาเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยประเพณีวันสำคัญยังไม่หมดเพียงเท่านี้เหลืออีกประเพณีนึงอะไรนะขอเชิญพี่พาคินค่ะวันแห่เทียนพรรษานะคะก็จะเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาหรือเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าคุณครูแพรนะคะได้เขียนตามคำพูดของพี่การ์ตูนไปค่ะต่อไปค่ะพี่พาคินขาประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทย

0: สุดท้ายแล้วคืออะไรคะ
1: วันตักบาตร
0: เราจะมีการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยคุณครูแพรก็จะเขียนคำว่าทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรโหเก่งมากๆเลยค่ะพี่ภาคินปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่บ่งบอกถึงความเชื่อวัฒนธรรมศาสนานะคะหรือว่าค่านิยมไทยของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยู่ดีๆทำไมถึงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่า
0: เป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้าอ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคทโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

รถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลย

0: ทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: แรปปี
0: ้มาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
1: มครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้พวกจะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟาฟา
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

ันนี้เป้เป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเป้เป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ วันนี้นะคะกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะ

0: ษกระดาษสร้างภาพค่ะหูน่าสนใจไหมคะเด็ก
1: ๆน
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมตัดกระดาษสร้างภาพนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษนะคะที่ไว้สำหรับทำผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระดาษ A4 แบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นดินสอค่ะนี่เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะกระดาษสีนะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษอื่นในการทำงานศิลปะทดแทนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะเวลาเราจับกรรไกรนะคะจับอย่างไรคะเด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งสอดไปที่ช่องด้านบนและช่องด้านล่างจะเป็นนิ้วอะไรคะ
1: น
0: ิ้วชี้และใช้นิ้วกลางนะคะในการประคองแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเก่งมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนและถ้ามือเราเปื้อนกาวจะต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะของการทำงานศิลปะเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: เข
0: ียนชื่อนั่นเองถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆปลายทางนะคะยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้นะคะคุณครูแพรจะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะคิดก่อนว่า

0: ่ตัดกระดาษเนี่ยคุณครูแพรจะตัดเป็นรูปอะไรดีนะคุณครูแพรนึกออกแล้วค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะทำเป็นรูปนี้เลยคุณครูแพรจะหยิบกระดาษสีออกมานะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะการตัดกระดาษนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีความคมใช่ไหมคะดังนั้นการตัดกระดาษเด็กๆต้องระวังนิ้วของตนเองด้วยนะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะตัดกระดาษนะคะไม่ได้หรือว่ายังสับสนการจับกรรไกรอยู่คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเศษกระดาษที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะถังขยะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะนำกาวมาเตรียมไว้เลยชึบแต่คุณครูแพรยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพรจะตัดส่วนนี้ก่อนนี่ให้เด็กๆทายว่าคุณครูแพรจะตัดเป็นตัวอะไรหรือว่ารูปอะไรชึบใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะชิปจากนั้นคุณครูแพรนะคะจะใช้กาวในการทาไปที่กระดาษที่คุณครูแพรได้ตัดค่ะการทากาวเราต้องทำอย่างไรคะปาดก่อนพอถ้าเราไม่ปาดกาวกาวจะเป็นอย่างไรมันจะย้อยหรือว่ามันจะเยิ้มทำให้กระดาษของเราเป็นยังไงคะขาดได้นั่นเองมือเปื้อนไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดได้คุณครูแพรนะคะก็จะทาไปเลยชึบเห็นไหมชึบชึบชึบชึบชึบชึบแบบนี้มือครูแพรเปื้อนครูแพรก็เช็ดผ้าเช็ดมือนี่ครูแพรก็จะทากาวแบบนี้เลยจากนั้นครูแพรก็ติดลงไปจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีเทียนในการตกแต่งนั่นเองชื่อนี่อู้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้ากาวยังไม่แห้งนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะทำให้กระดาษขาดได้เลยนะคะดังนั้นระวังด้วยนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมค่ะทำอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะพอเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะมุมที่คุณครูแพรจะเปิดให้ก็คือมุมดนตรีค่ะ

โอ้โหน่าสนใจทุกมุมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆหลายคนนะคะทำผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครจะออกมานำเสนอผลงานไหมนะคุณครูแพรขอเป็นข้าวหอมค่ะพี่ข้าวหอมเชิญไปนำผลงานมาให้คุณครูแพรและเพื่อนๆได้รับชมได้เลยค่ะมาเลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพ้ถือผลงานให้แล้วพี่ข้าวหอมพูดนะคะจับด้านล่างค่ะตรงนี้ใช่พี่ข้าวหอมวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่ข้าวหอมทำอย่างไรคะ
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษวันนี้พี่ข้าวหอมตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะ
1: ลาบูบู
0: อ๋อลาบูบูลาบูบูกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อลาบูบูกำลังเป่าเค้กนั่นเองพี่ข้าวหอมถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมผลงานพี่ข้าวหอมจะเพิ่มเติมอะไรลูก
1: ดาว
0: ดาวใช่ไหมคะโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะผลงานของพี่ข้าวหอมเด็กๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่แซนดี้พี่แซนดี้ชอบตรงไหนคะหนูชอบตรงเค้กตรงนี้ใช่ไหมคะทำไมล่ะคะลูกเพราะว่ามันสวยนั่นเองขอถามอีกขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะชอบหมดเลยชอบหมดเลยแสดงว่าผลงานของน้องข้าวหอมเนี่ยสวยทุกตรงเลยใช่ไหมคะใช่แล้วปรบมือให้กับน้องข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปคุณครูแพรขออีกสักคนนึงขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิว่าพี่ขวัญเอ๋ยจะนำผลงานไหนมาโชว์นะทางนี้เลยค่ะคุณครูแพรถือผลงานให้แล้วหนูถือไม้ค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำเป็นผลงานอะไรมาคะ
3: ดอกไม้แล้วก็คน
0: ดอกไม้
3: แล้วก็ชิงช้า
0: ดอกไม้แล้วก็คนแล้วก็ชิงช้าพี่ขวัญเอ๋ยทำจากสีอะไรคะ
3: สีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน
0: อ๋อทำจากสีแดงและสีน้ำเงินแล้วทำด้วยสีอะไรคะเนี่ย
3: สีสีแดงกับสีม่วงหนูผสมกันก็เลยถึงได้สีม่วงมา
0: อ๋อมีสีม่วงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเป็นผลงานที่เป็นกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยอะไรคะ
3: สีจุดสีด้วยนิ้ว
0: อ๋อพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะต่อไปค่ะขออีกคนนึงคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะไหนดูซิว่าพี่ BM นะคะมีผลงานอะไรมานำเสนอบ้างอ่ะพี่ BM จับไม้ได้เลยค่ะพี่ BM วันนี้ทำอะไรมาคะ
4: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่พี่ BM ทำอย่างไรบ้างคะ
4: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษใช่ไหมคะพี่ BM ตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะ
4: คน
0: เป็นรูปคนโอ้โหเหมือนมากๆเลยถ้าพี่ BM มีโอกาสได้ต่อเติมพี่ BM จะต่อเติมอะไรอีกไหมคะ
4: นก
0: อ๋ออยากจะเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมเด็กๆชอบผลงานของพี่ BM ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบตรงไหนบ้างเอ่ยขอถามพี่โอติค่ะชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะขอถามพี่ใบบุญค่ะ
5: ชอบคน
0: ชอบคนทำไมถึงชอบคนคะเพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมคะโหเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำผลงานศิลปะของตนเองมากๆเลยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งป
0: ันซึ่งกันและกันและนอกจากนี้คุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูเกมกันเลยค่ะว่าเป็นเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักเมืองไทยชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์คำโอ้ใช่แล้วค่ะยาวมากเลยแต่เป็นเกมที่เด็กๆนะคะก็น่าจะคุ้นเคยอยู่เรามาดูนะคะตัวเกมกันเลยค่ะในตัวเกมของเรานะคะก็จะมีภาพหลักนะคะหรือว่าเกมที่เป็นชิ้นส่วนหลักนั่นเองแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของเกมที่เป็นคำตอบค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยค่ะนี่นะคะคุณครูแพรจะค่อยๆกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะยึบนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นกระจายนะคะในส่วนของคำตอบค่ะคุณครูแพทย์จะขยับเด็กๆจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะอ่านในส่วนของชิ้นส่วนหลักก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะโอ่ง
1: จาน
0: แจกัน
1: แก้ว
0: นาฬิกาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาคำที่เหมือนกับชิ้นส่วนหลักของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะคุณครูแพรขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหาคำหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่รอบนี้ขอเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กเชิญเลยค่ะมาช่วยคุณครูแพรนะคะหาคำว่าโอ่งหน่อยค่ะหยิบเลยค่ะถ้าเราได้แล้วเราก็จะนำมาทำอย่างไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ชีทกันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แม็กปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยคุณครูแพรนะคะขออีกสักหนึ่งคนรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะใจเย็นนะพี่ต้นน้ำคำว่าโอ่งยังไม่หมดเลยช่วยคุณครูแพรหาอีกคำหนึ่งหน่อยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้อยต่อไปคุณครูแพรจะขออีกสักหนึ่งคนใครดีนะรอบนี้ขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนคะคำนี้ที่คุณครูแพรสอนอ่านไปอ่านว่าอะไรคะ
2: จาน
0: ดังนั้นให้พี่เบคอนหาคำว่าจานให้คุณครูแพรหน่อยถ้าพี่เบคอนเลือกแล้วสามารถนำไปวางได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือกับพี่เบคอนขออีกหนึ่งคนรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเชิญเลย

0: ียบร้อยไง
1: ใช่
0: จานยังไม่หมดเลยค่ะพี่ปั้นขาอยู่ตรงไหนอีกนะถ้าได้แล้วนำไปจัดหมดหมูได้เลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเห็นไหมคะว่าเกมนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะและสามารถนำเกมเดิมนะคะหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังเอ่ย
2: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วนะคะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

่อไปที่ต้นน้ำก็ต้องเลือกอีกอะไรคู่กับปูเป็นสลัดที่มีเสียงเหมือนกันเอาเก่งมากต่อไปที่ฟังหอมเลยค่ะต่อคำไหนที่มีสลัดเหมือนกับคำว่ากาเก่งจังเลยต่อไปพี่ป้านค่ะอันไหนดีคะวางไว้ทางนี้เลยทีนี้หาคำ

0: ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถที่จะแบ่งปันเกมกันเล่นได้แล้วก็รู้จักรอคอยด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรได้ฟังบ้างนะขอเป็นพี่ๆค่ะวันนี้พี่พีคได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ประเพณีไทย
0: ประเพณีไทยหรือว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยพี่พีคจำได้ไหมคะว่ามีประเพณีอะไรบ้าง
1: วันสงกรานต
0: ์วันสงกรานต์วันอะไรอีกคะ
1: วันลอยกระทง
0: วันลอยกระทงนะคะแล้วก็ประเพณี
1: แห่เทียน
0: แห่เทียนพรรษาและสุดท้ายคือการทำอะไรคะ
1: ทำบุญค่ะ
0: ทำบุญตักบาตรยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงแล้วก็ได้รำไทยไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญตามประเพณีไทยนั่นเองซึ่งวันสำคัญตามประเพณีไทยนะคะก็เป็นวันสำคัญที่มีความเชื่อทางศาสนาทางวัฒนธรรมแล้วมีการนะคะได้ให้ความสำคัญกับค่านิยมไทยด้วยค่ะต่อมาค่ะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้มีการใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษแล้วก็สร้างสรรค์ภาพออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะจัดหมวดหมู่นะคะสัญลักษณ์คำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วคุณครูปลายทางก็ได้ให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยเก่งทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆมาร่วมร้องเพลงกันได้ไหมคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
3: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรร
2: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
1: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
0: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
2: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
0: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
2: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
1: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทําบุญทํากุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็จะให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจคีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านดร.พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยในการยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้

ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้

0: ในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความ

ในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัตถโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภารวัตถโก
ขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวันวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราพินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภารวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศมันมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีพละคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใส

0: ก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3:00ก็ตรวจอีกไปถึง5:00เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีนึงก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยประวารณาหลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าหลังคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตะกร่อมมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวัน14ท่านจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
6: ลู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทย์ดีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นว่าฟาฟากำลังมีความสุขอยู่ที่นี่จ้ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขกับฟาฟาหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้ะเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: อะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม
0: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟาฟาพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟาฟา
2: ครับเย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: เป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟ้าฟ้าคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟ

0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: คุณหนูทักบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
1: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
1: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
1: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึฮึต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
1: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวัน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เดือนกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับและปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายใ

เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของ

0: นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
2: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่เกิดขึ้นนะฮะมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลเริ่มเบาลงค่ะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยยังสูงกว่า2เมตร
1: ของหลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ส้มโปไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าส้มโปประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศเจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณฮลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณฮลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
2: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งชังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของฮลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์

0: คลิป YouTube ของคุณฮารุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮารุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณฮารุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50แต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของฮารุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวง

สถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะบริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรง

กับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทั้งนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาด

0: ิลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
3: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆสถานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินนเขตเกษวรขอพารุ่นใหญ่อย่างณพวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักช่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่ก
2: าร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับ
1: ไปงานนึง
2: ไปงานนึง
1: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
2: ได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
2: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้านงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบญจพล
2: น้ำพวงสวัสดี
3: สวัสดีคร
2: ับ หมอสวัสดีอีกรอบนึง
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ไม่เคย
2: ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
2: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
2: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
2: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
2: เจดีย์เอียง
3: เจดีย์เอียง
2: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
2: อยากแล้วนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เหรอ
2: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
1: ใช่ใช่นายโยกนั้น
2: นงนักวง
1: ครับ
2: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
2: ใช่
1: ไม่ใช่
2: ผมว่าเจ๊ทำไมค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
2: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
4: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากโตเลย
5: ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
6: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑะบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
7: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
2: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น
5: ครับ
2: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็มีอย่างไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
5: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำหน่อย
2: ได้ๆงั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
2: ้อ้าวรักกันรักกันอ้าวเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องไปก่อนไปก่อนเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาด
1: ห้ามพลาด
2: ก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตัวไหนฝั่งโน
2: ้
1: น
2: ไม่รู้เขาพูดเท่าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
2: เอาขนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
2: หนอกกะลาอยู่โน
8: ่
2: น
8: ภรรยาปิดร้านหน่อยลูกปิดร้านก่อน
2: ใจเย็นใจเย็นลูกไม่ครับ
8: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจนี่ใช่
2: คุณชื่ออะไร
8: อันนี้ร้านรุมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
2: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินอะไรร้านเนี่ย
8: นี่คือตังเมกาชิสวดครับอันนี้ครับ
2: ทำเอง
8: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
2: อันนี้กาแฟ
8: อันนี้กาแฟกาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
2: ทำไมอ่ะ
8: อาจจะหลับไปเลยก็ได้นะไม่หลับในใจลุงในใจ
2: น
8: ี่อันนี้ถ้าอันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ลูกอมยิ้ม
8: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ป้อมมันมีรสตอปรีรสส้นรสมะนาวรสมิ้นท์รสเดียวหมดแล้วรสรักเหลือรสรวมยาวรสไรจ้า
2: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจักรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
8: อ๋อไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
2: โถปัญหาหนักมีเปล่า
8: ไม่มีครับ
2: ฉีกกระปอย
8: ไม่มีครับ
2: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
8: ภรรยามีโรคไขมัน
2: ไขมัน
8: มีไขมันแล้วก็มีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะแม
9: ่ความดัน
8: ไม่อยากให้เมียเป็นไรถ้าเมียเป็นนะผมเป็นจะดีกว่าน
2: ี่เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
8: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าเขาลุงมีอะไรบ้าง
1: ไหนอ่ะ
2: ลุงมีอะไร
8: จะมีหมักฝรั่งมะนาวดองแกงประเดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ต๊อกฟี่ปลาโรดี้ปลาขนมโตอ่อนตุบ
2: ปับ
8: อยากกินไหน
2: ไม่เอาพอแล้วอิ่ม
8: ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอ่ะ
2: ไม่เอาเกรงใจ
8: ไม่ได้
2: เกรงใจลุงไม่เอาเกรงใจไงอย่าไปเกรงใจใส่ร้าย

0: หมดนี้เท่าไหร
1: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเดียว
0: ไม่เอาคิดตังค
1: ์ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
0: ผมไม่รักลุง
1: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเอาเงินจ่าย
0: เท่าไหร่เท่าไหร
1: ่ไม่เอารักลุงแน่นอน
0: ลุงไหนๆลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
1: ครับไม่เป็นไรครับ
0: เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3ลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
1: โอเคโอเคครับผม
0: ครับผมอ้าวลุงเตรียมตัวนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะพวกเรานับมานับมา
2: 1 2 3
0: รุ่นใหญ่พาซ่าถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมากครับไอ้พวกเราไปเว้ยไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยเดี๋ยวได้เข่งกันมา2คนทุกวันนี้เหรอ
3: โทรนะระวังเรา
4: ไม่ถึงไหมแต่ว่าจริงเหรอจ๊ะ
0: หอมที่นั่นน่ากินขายอะไรอ่ะ
4: ก็เตี๋ยวหม
0: ู
4: น้ำ
0: ตก
4: คร
0: ับ โอ้ยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อมลูกหมากันหน่อย
5: ครับ
0: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
5: เป็นได้ไหมครับ
1: เ
5: ป็นไม่ได้
1: ไม่รู้ฉันไม่เคยเป็น
5: ผู้หญิงมันไม่ได้มีต่อมลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
5: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแต
0: ่มันอยู่ตรงไหนก่อน
5: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมา
0: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
5: ธรรมดาเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2 อย่างก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่มั้ยแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ำชงน้ำเชื้อน้ำเชื้อเราสร้างมาจากอัณฑะนะครับ
0: ครับ
5: เพียงแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทำให้ไอ้ตัวน้ำเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมามันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
0: อ๋อเหรออ
5: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
0: ตอนเด็กๆ
5: มันเล็กครับ
0: มันแค่ไหน
5: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกวอลนัทอะหรือลูก
0: ประมาณน
5: ี้แหละประมาณสัก20-30กรัมเล็ก
0: ๆตอนเกิดมาใหม
5: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
0: มาขนาดนี้ไหม
5: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะบางคืนต้องตื่นมา
1: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
5: 3ที่4เที
0: ่
5: ยว
0: ครับปกติไหม
5: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลางค
0: ื
5: น
0: ของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
5: บ้าง
0: มีบ้างนานๆ
5: น
0: ั่
5: นนะคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
0: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
1: อ่ะหนีเที่ยวมันคนละเรื่องแล้วอย่างนั้น
0: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยอะไรยังไม่ถึงเวลาฉายคนเดียว
1: เอ้ย
0: ฉายคนเดียว
1: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหม บ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว

0: านี่ฮะมาแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบ
0: อันนี้ขายอะไรครับ
1: ทอดมันฮะหนอกลา
0: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
1: นั่นแหละครับ
2: เนี่ยเหรอ
1: นั่นหนอกลาเป็นพืชในเกาะเกร็ดเนี่ยครับ
2: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
1: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
0: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
1: กรุบก
0: รุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
1: มันชาชาครับ
3: เฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ
0: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
1: า
0: ะเออเฮ้ยอร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจอีกเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาแล้วนี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก
1: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกคุณอย่ามามั่วครับผมรู้
0: อ๋อรู้เหรอ
1: แ
0: หมน้องที่ไหนจ๊ะ
4: น้ำค่ะ
0: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยขนมนี้คืออ
4: ันนี้เป็นดอกจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
0: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
2: และนี่คืออะไรคร
0: ับ หมอเชื่อ
4: ขนมทองแผ่นค่ะ
0: อร่อยดีนะอร่อยดีนะ
1: แต่มันเหนียวนะ
0: ไอ้ป้าเต็ก
1: น้อง
0: ร้องฉ่อยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
1: เออไง
0: มาพอถึงแล้ว

0: ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเข้ามาร้องแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเดี๋ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเกาะเกตด้วย
1: ได้
0: นะ
1: วันนี้ที่
0: ครับร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร้านน
1: ี้
0: จะไปร้านน
1: ี้จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
0: ได้ร้อง
2: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
1: เ
2: พราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวกได้ๆๆๆเ
3: รุ่นใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนน้าพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับ
4: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
0: ณเดชณเดช
1: ใครณเดช
4: ละ
1: เนี่ยนรก
0: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่
1: ไม่ใช่ตุ้งแช่ยังมันตุ้งแช
0: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
1: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
0: ไม่เคยเลย
1: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่
0: เหรอ
1: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่อยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้องต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงแดงครับสวัสดีครับ
0: ลุงแดงจ๋าข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปี
1: คุณสมัยไหนกัน
2: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
0: โอ้โหนานมาก
2: จะร้อยกว่าปี
1: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
0: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
2: คร
0: ับ สองคนนี้ก็ยังไม่เคยทาน
1: ยัน
0: ไอ้คุณหมอเคยนานแล้วสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
2: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
1: จริง
2: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวกเอาทุ่มได้ข้าวแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะอ่ะลองเลยไหม
5: ก
0: ิน
5: ยังไง
0: อ่ะ
2: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
0: มีไข่ห
2: ่
0: อ
2: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
0: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
1: อร่อยอร่อย
0: ซดจะหมดอยู่เป็นไงจิตใจ
3: แปลกรุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่
7: พาซ่า
0: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
8: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆน่ะต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์ไว้ก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
0: ปัจจัยเสี่ยงมีบุหรี
8: ่สำคัญ
0: อะไรอีก
8: แล้วก็ประวัติครอบครัว
0: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
8: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได
0: ้เป็นความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
8: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
0: รับรอง
8: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการเป็นพวกปรุงสุกดีกว่า
0: อ้าวมันแปลกดี
8: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออผงสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
0: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเน
8: า
0: ะ
8: ใช่พวกพิซซ่า
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอญที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
0: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ณพวงดีกว่าณพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าณพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมาก
9: มีเครื่อง

0: แกพูดอะไรนี่เมียแกก็เชื่อหมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
1: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไหม
0: ไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
1: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
0: ์ก็ได้อยู่
2: อาจับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
0: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
1: นิ่ง
0: เดี๋ยวอาจารย์รบกวนโอ้ตายแล้วนึกว่าเรื่องโกสคู่รักกันเหรอจ๊ะ
2: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
1: ได้
2: แล้วถ้าพวงก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
0: มันจะขึ้นมา
2: ได้ละเอาละพอแล้วนิ้วโป้งทีนี้น้องพงจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้องพงจะทำปากค่อยๆบีบไปเนี้ย
1: อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
2: ให้ปากมันเล็กนี่แห่รูเล็กเนี้ย
1: โอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ
2: พอเป็นรูปร่างแล้ว
0: สวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
2: อุ้มไปเลยน่ารัก
0: อ่ะปะเบอร์ผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
4: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
0: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
4: ใช่ถู
0: กต้องไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
4: ใช่อ
0: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
4: ใช่
0: ที่คนมอญใช้กัน
4: ใช
0: ่โอเค
1: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค
0: ่
4: ะ
0: อุ้ยหรอ
4: ล้วนเลยค่ะ
0: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
4: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10 วัน
0: 10 วันต่อผืนจริงแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอนะ
5: ครับ
0: ถ้าเกิดน้ำพวงปากผมว่า8 ปีครับ
1: ครับไม่ถึง7 ปีครึ่ง
4: อันน้ำพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
0: น้ำพวงสักหน่อยอ่ะสักดอก
4: อ่ะนี่นะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
0: สักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
1: นี่ตรงเป๊ะ
0: แค่ทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวน้ำพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
1: ่อครับผม
0: เอาทำไมอ่ะ
1: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ
0: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลยเอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
7: รุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโลกต่อมลูกหมากกันต่อครับ
0: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบมีแฟบมีอะไร
5: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโตแล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดหน่วงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
0: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
5: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
0: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
5: นี่ครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
0: ย้อนกลับไปอีก
5: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตซ้ายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
0: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
5: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
0: บางคนเป็นทั้ง
5: ใช่เพราะว่า
0: สองอย่างเลย
5: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
0: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
5: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดใช้รังสี
0: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
5: อ๋อถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
0: อ๋อ
5: แต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
0: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำ สักเกิน2ครั้งผิดปกติเนาะ
5: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนแล้วว่าธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไหม
0: ใช่มีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
5: ของต่อมลูกหมากโต
0: ไม่ได้น่ากลัวมาก
5: ใช่
0: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนหนึ่งลุกขึ้นมาปัสสาวะ
5: บ่อยๆ
0: สามสี่ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผิดปกติแล้ว
5: ใช่แล้วก็
0: เป็นไปไม่ได้
5: อาการอื่นอีกฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
3: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะว่าปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
8: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
3: คล่องคล่องยิ่งมาฉี่ก็คล่องครับ
0: นั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
6: ครับผม
0: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
6: ประมาณ9เดือนครับผม
0: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
0: เอาเลย
1: เอาไหมเอาไหมเอาจะยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
0: เพิ่งเปิด9เดือน
6: ครับ
0: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
6: อาหารครับเป็นไทโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอแดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
0: ไม่เ
6: ค
0: ี้ย
6: วง
0: ่ายขึ้น
6: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้าง
6: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ
0: โอ้โห
6: แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวครับประเคนลุงๆหน่อยครับ
1: ไม่ใช่พระ
0: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอยให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
1: นั่งเลยครับ
0: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเคยร้องสอยไหม
6: ไม่เคยครับ
0: อ้าวสอนหน่อย
1: เออเงเออเงย
0: เออเงเออเงยได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: สองทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
1: เออ
0: เงเออเงยอีกทีเออเงเออเงย
1: ร้านอาหารเกาะเกล็ด
0: เดี๋ยวโทษโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
6: ขอตัวนะครับ
0: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวนะแกจะร้องให้ฟัง
6: นะรอก่อนนะนะอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอาก ิน
1: ก
0: ่
1: อน
0: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเราได้อารมณ์นึงอ่ะ
5: ครับ
0: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ
5: ่
0: ะ
5: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
0: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: ามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกร็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมา
0: โ
1: อ้ยไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยฮะ
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกร็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่ภาษานะ
1: ครับ
0: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: เรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆ
1: เนี่ยแกจะกลับแล้วแกก็กลับไป
0: ร
1: ายการรุ่นใหญ่พาซาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้
1: ชาจะไปก็ไปฮะเอชาจะ
0: ไปเรือออกแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม่
0: เรือออกแล้วเรือออกแล้วเฮ้ยไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปเว้ยไปเว้ย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันนะถ้าสมมติว่าเราไม่สมมติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็มนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่า

เรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนเรื่องสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในนี้นี่ก็แล้วก็สมมุติว่าสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงเออสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีหนึ่งเนี่ยนะมีสามฤดูนะสามฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเธอปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลมีผลนะเออถ้าตั้งสัจจะเออมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่เงี้ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนเลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในพรรษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าเอ๊ะปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะเอออย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีกเจ็ดขวบแปดขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบทำมาอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะเออพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดขัดเคืองมากๆเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพหรือว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเออมันก็

เป็นธรรมะไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้เนาะเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปเออแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราน่ะมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละเออแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นไวหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามไวไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออมันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าเออคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วเอ๊ะคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายเงี้ยน่ะนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างเงี้ยน่ะนะนั่นแหละแสดงว่าทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงเอออันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเออเราจะพยายามให้มันฝังใจจับเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีเนี่ยนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าเอ๊หาจุดปกไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเออเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้เออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างงี้น่ะนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันน่ะนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เราเกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญน่ะนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยนะพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้าอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนนึงอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่มั้ยอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัย
เรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไป

ิตอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวีมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยเห็นไหมมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เอาเข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนะมันก็จะรกไงมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้อย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยน่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลุกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหงอยหายอีกไงกลับมาเถิดวันวานเนี่ยนี่แม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเว้าแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นยังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะอโหสิกรรมให้กันเถอะเหมือนจบเหมือนกับพระองค์ทรง

0: ที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระทำมากระถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเดินเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอบัติปัจจิตีอย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอบัติปัจจิตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยนะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยนะก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไลยกะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากนะเห็นลิงมาอุปถากนั่นแหละก็เลยป่าเรไลยกะคือช้างเรไลยกะชื่อเขาเนี่ยนะนะปยาช้างชื่อเรไลยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกมันกันหมู่พวกทะเลาะกันมันกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เก็บอยู่นี่นะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเรานะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆหนึ่งนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงการถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบ

0: ระเบิดแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปติวอกยกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทําแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทําไม่จริงๆนะเดินทางอีสุดเส้นจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายตายนะคุณในเขาหย่องวาหารเห็นไหมต้องทําให้มันเต็มที่ก่อนทําให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทําให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็นสิบสิบปีถ่ายเป็นสิบสิบปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้นะให้ดูที่ให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะให้ทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆเนี่ยไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันเนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัญญากตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทําตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดี
1: นะก็

เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทําเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยท่านมีความสงบก็นั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยจากสักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องบอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระนะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

มาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นละฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนาย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้องหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นเนี่ยไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจริญมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้ามั้ย
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก่
1: ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54

0: ขราผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
1: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
0: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
1: ที่ไหน
0: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
1: ์
0: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
1: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
0: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย์
0: ครับผม
1: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ริบที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: แต่ด้วยความศรัทธาไปขอซื้อที่กับกษัตริย
0: ์ครับ
1: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
0: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
1: ว่า
0: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
1: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
0: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
1: ทองคำ
0: ครับผม
1: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
1: เสียใจไหม
0: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
1: มีศรัทธาจริง
0: ๆครับมีศรัทธาจริง
1: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
0: ครับผม
1: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
0: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
1: ็เลยทองคำไม่พออ่ะ
0: ครับทองคำไม่พอ
1: ก็เลยไม่ขาย
0: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได้
0: ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเรียกว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได้
1: นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเล่า
0: ครับ
1: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
0: ครับ
1: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
0: ครับผม
1: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
0: ครับ
1: ให้ไหมจะถือยอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
0: ครับ
1: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
0: บุญบุญครับผม
1: สงบสุข
0: ครับ
1: อะไรเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
0: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1: ฉลองไหม
0: ครับฉลอง
1: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
0: ครับนิมนต์พระไปอยู
1: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
0: ครับ
1: ไอเหตุการณ์ครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: เศรษฐีหมดตัว
0: เศรษฐีหมดตัว
1: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
0: ครับผม
1: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
0: ครับ
1: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
0: ้ครับ
1: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
0: เมืองมคต
1: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
0: ครับ
1: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ให้กินข้าวด้วยกันได้มา
0: ครับ
1: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
0: ครับ
1: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
0: ครับผม เทวดาองค์หนึ่ง
1: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
0: ครับครับผม
1: ทำบุญมากทำไม
0: ครับ
1: ทำไปทำไมห้าม
0: ครับห้ามเศรษฐีทำ
1: มันก็เกิดเรื่องยุ่งเทวดามาหา
0: ครับเทวดามา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ
1: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
0: ครับ
1: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
0: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
1: ไม่ตอบ
0: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: ครับ
1: ยกมือขึ้น
0: ครับ
1: ชี้ไปให้พ้นนะ
0: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
1: ไปให้พ้น
0: ครับ
1: เท่านั้นเองท่านมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
0: ้ครับผม
1: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
0: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีที่อยู
0: ่ครับ
1: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
0: ครับผม
1: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
0: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
1: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
0: ครับ
1: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
0: ครับ
1: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววันนะก็จะผ่องใสขึ้น
0: ครับ
1: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
0: ้ครับ
1: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
0: ครับ
1: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
0: ครับผม
1: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
0: ครับ
1: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
0: ครับ
1: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลือใครจะปรึกษาได
0: ้ก็ไปปรึกษา
1: พระอินทร์แล้วคราวนี
0: ้พระอินทร
1: ์พระอินทร์ท่านคิด
0: ครับ
1: ไม่ยากหรอก
0: โอ้ทำอย่างไรเล่า
1: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
0: ครับ
1: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
0: โอ้เรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
1: ตัวเงินไม่มี
0: ครับ
1: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
0: ครับ
1: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
0: ครับ
1: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
0: ครับ
1: กลับมารวยดังเดิม
0: ครับผม
1: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
0: ครับผม
1: นะคนเราเนี่ยทำไมขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
0: ้ครับ
1: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันมาสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหม ให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวเนี้ยขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
0: ครับ
1: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
0: เป็นยังไงครับ
1: สิริย้ายครับ
0: ย้ายสิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
0: ์ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
0: ครับเศรษฐีให้ไหม
1: เอาไปสิ
0: ครับ
1: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
0: โอ้สิริย้ายอีก
1: ย้ายอีก
0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วเศรษฐีย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
0: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
0: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
1: สงสัยจะมาหา
0: ครับ
1: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
0: ครับ
1: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
0: ้ครับ
1: เขาเป็นพราหมณ์
0: แต่เกิดความสงสัย
1: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
0: อ๋อไม่มีบุญ
1: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
0: ้ครับ
1: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยหนึ่งเกิดมาเพราะอยากจะเป็น
0: ครับ
1: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
0: ครับ
1: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
0: ครับ
1: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
0: ครับ
1: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
0: ครับ
1: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
0: ครับ
1: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
0: ประตูใหญ
1: ่ประตูใหญ่ปิด
0: ครับ
1: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
0: ครับ
1: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
0: ครับ
1: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
0: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
1: ้ตัวผู
0: ้ครับ
1: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
0: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
1: ้ตัวเมีย
0: เอกอีเอกเอก
1: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมมะ
0: อ๋อไม่มีนม
1: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
0: งู
1: งูเห็น
0: นมไก
1: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ไก่มามองไอ้ห่างูวิ่งเร็วว่ะ
0: ครับ
1: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
0: ครับ
1: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
0: ครับ
1: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะถ้ามันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
0: ครับ
1: แต่ป่าวความจริงงูมีตีนไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไก่มีนมไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
0: ครับ
1: พอไอตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
0: ครับ
1: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
0: ครับ
1: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
0: ครับ
1: ตื่นมาสู่โลก
0: ครับผม
1: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
0: ครับ
1: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
0: ขันที่สอง
1: ขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ขันที่สาม
1: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
0: ขันที่สี่
1: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
0: ขันที่ห้า
1: เกิดเป็นไก่มันตั้งห้าขัน
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันทั้งมหา
0: ครับ
1: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
0: ้มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู
0: ่ครับผม
1: ห้าขันไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
0: ครับ
1: เด็กที่สารแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
0: ครับ
1: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
0: ี
1: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
0: ครับ
1: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: กรรม
0: ครับผม
1: แล้วต้องนะขันอาสางาน
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
0: ครับ
1: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
0: ต้องพัฒนาตัวเอง
1: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วสู้หรือยัง
0: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
1: สู้หรือยัง
0: ยังครับ
1: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
0: ไม่ชนะครับ
1: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ครับ
1: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
0: ครับ
1: บางคนมาทีไรนะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
0: ครับ
1: นี่คือเรื่อง

0: หัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
1: ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาทะเลาะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี
1: ่
0: ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้จะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยพวกคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเงี้ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาหัวเราะมองเงี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะครบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยบึ้งนะโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซบแซบที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซบแซบ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซบแซบนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซบ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องมาเทศเนี่ยนะเออย่าจะมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฟ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนละตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับ
0: อ้า
1: ครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเข้าไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็ช้ำมือมือขัน
1: ครับ
0: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิ ไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดลบมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ้ามึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้อส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการ

0: โอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับ
1: ยัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามาหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: โอ้กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช่เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่ได้ทำมาหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวเท่านั้นไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวะหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มา
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอานมคนสุดในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศ

0: วาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพปริสูวสังเสวะ
1: ครับ
0: สาม
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และสี่ปุพเพกต
1: ป
0: ั
1: ญญตา
0: หนึ่งคนจะเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นครับ
0: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้บอกให้ยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยินครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: ไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามา
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปนั้นมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกกระต่ายตอนนั้นเจอพระราชาที่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกกระต่ายพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชา
1: ครับ
0: ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: สามเดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้าสองตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าจะบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวัสสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สอง
1: ครับ
0: สัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทิพย์มาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีแรปโบ
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปโบทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบหน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบหน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: จ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบเนี้ยแล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: เอ๊ะเป็นอะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลน่ะมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ

0: ไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: รสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับกลัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็ถือเป็นโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ย 2,000 ไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนตู้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่นี่นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวตาย
0: ตายทำไมเป็นงาน
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับผม
1: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหม
1: ค
2: ะ
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู้นะคะจากมีตู้เราก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี่
1: มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำนี่เรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมั้ยครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียนะของแพทย์ต้องมีเสียแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ค่ะก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ค่ะทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เป็นกฎเหล็กเลย
1: ก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู
2: ้ครับ
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนเซนเพราะว่าปักจะได้อยู
0: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
0: โอ้เป
1: ็นนิดนึงใหม่นิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
1: ได้มั้ย
0: น่าจะได้ครับดูแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: เหมือนเราจัดที่บ้าน
2: เ
1: ห็นมั้ย
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: เพราะเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ่
2: ต่มัน
1: ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได้บางทีหยิบมาหูก้อนนี่สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยเขาทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระชอ
0: ค่อยซึมไปทางนู้นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยไหมโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: เป
0: ็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
2: จ้า
0: พร้อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับอันนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
2: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเนี่ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้เนอะ
2: อีนี่แถมนี่
0: ขออีกนิดนึง
2: มุมนี้อ๋อ
0: ครับผม
2: แจ๋วเลยพอแล้ว
3: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์นะจริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
3: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยักร้าย2484ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
2: พอใจครับ
0: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
1: นะ
0: ยังไงฮะ
1: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
0: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
1: ค่ะจุดเด่น
0: ครับผม
1: จุดเด่นนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
0: ่
1: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
0: ครับผม
1: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
0: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
1: ผ่าน
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยวัยทอง
4: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ๆช่วงห้องวิจัยไว้ทอง และนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยัคฆ์ไร้008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยัคฆ์ไร้2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยัคฆ์ไร้ไวทองและพยัคฆ์ไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็
4: จ
0: ับ
4: ตู้ปลา
0: จับตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเล็บพืชน้ำ
2: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จับตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
2: ต้องใส่ครับ
0: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
2: ๆคุณหมอครับผมยังสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อพวกสูงอายุมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ่ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้อง

0: ันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
1: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามาเนี่ย
0: แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
2: นี่มันก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
0: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
1: ครับแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
1: ่ๆ
0: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
1: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบปากกาสนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงชูนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุ้นหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงแล้วตู้พันไม้น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือปุ๊บมาสิ
3: โอ้
1: ยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: าฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่และจ้าส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้า
1: วงกลม
0: แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: หนึ่งสองสามแล้วก็สี
2: ่สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องอ่ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไว้ตรงไหน
1: ของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อ

0: วันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันรกเราย้ายไปกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
1: ก็กาค่ะคือปกติพี่จะสอนนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันนึงพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วล่ะแต่ที่ประจํามันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้แล้วนึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเครื่องฉีดน้ําหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ําหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินมาเอ๊ะวันนี้มันขาดอะไรไปบ้างนะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บพอไปจับอันอื่นๆอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ
3: คิดว่าใจเราไปจดจ่อกับเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้
0: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างเงี
1: ้
0: ยค่ะ
1: พี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะ
4: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่ไหมครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบ

0: เลยมันเลยลืมได้ครับ
1: ก็น่าจะตัวเองด้วยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างนี้ครับ
2: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเรคคอร์ดก่อนกดเรคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
2: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ10,000 ล้านตัวหรือ10 สายตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
4: หาอะไรอีกล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
5: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
4: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋าน่ะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: เมื่อวานน่ะหนูเห็นกระตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็น

0: ว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดจะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
1: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนที่ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการที่ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
2: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
4: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
1: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการขี้ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฝืนก็จำไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นน่ะก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะ

0: เป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยบอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วและเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
1: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่เขาบอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่เขาบอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็เออราชการเนี่ยไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่าเออมันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
2: ๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการขี้ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
3: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
4: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
5: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
6: หวานไปเหรอ
5: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
6: จริงเหรอ
5: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
6: แม่ไม่ได้ทำ
5: แม่ไม่ได้ต้มน้ำ
0: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มของ

0: แบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนนมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณขอพารุ่นใหญ่อย่างนภวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักฉ่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่เก
2: า
1: ะ
3: ร้านต่อไป
2: น้องจ๋าขอบคุณนะครับ
1: ไปงานนี้
2: ไปงานนี
1: ้จะได้ร้องไหมคุณเนี่ย
3: ได้ร้อง
4: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
2: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วย
4: ขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้าโนงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบญจพล
4: น้ำพวงสวัสดี
5: สวัสดีคร
4: ับ หมอสวัสดีอีกรอบนึงวันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเน
1: ี่
4: ย
1: โอ้ไม่เคย
4: นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
4: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
4: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
4: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
4: เจดีย์เอียง
5: เจดีย์เอียง
4: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
4: อยากแล้วนะ
1: ครับ
4: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เหรอ
4: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
1: ใช่ระโยกนะน้อง
4: นงนะพวง
1: ครับ
4: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
4: ใช่ว่าเจ๊ทำไมนักพวงไม่ค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
4: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
5: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก
4: โ
5: ต
4: เ
5: ล
6: ยไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
7: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑะบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
8: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
4: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น
5: ครับ
4: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็มีอย่างไม่เพ้นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
5: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องคงต้องคุยแนะนำหน่อย
4: ได้งั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
4: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
4: ้รักกันเดี๋ยวร้องไปก่อนไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาดก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตัวไหนฝั่งโน้น
4: ก็ไม่รู้เขาพูดเข้าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
4: เอาหนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
4: หนอกกะลาอยู่โน
9: ้
4: น
9: ภรรยาปิดร้านหน่อยลูกป
4: ิ
9: ดร
4: ้
9: าน
4: ก่อนใจเย็นลุงสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจในเช
4: ียร์คุณชื่ออะไร
9: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุบเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
4: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินไหนร้านเนี่ย
9: นี่คือตังเมกะทิสดครับอันนี้ครับ
4: ทำเอง
9: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
4: อันนี้กาแฟ
9: อันนี้กาแฟอาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
4: ทำไมอ่ะ
9: อาจจะหลับไปเลยก็ได้ ไม่หลับในใจลุงในเชียง
4: นี่
9: อันนี้ถ้าอันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
4: ลูกอมยิ้ม
9: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ปั๊มมันมีรถต่อไปนี่รถส่วนรถบรรดารถมินทรถเดียวหมดแล้วรถรักเลยรถรวมยาวรถไรจ้า
4: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจักรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
9: อ๋อไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
4: โถปัญหาหนักมีเปล่า
9: ไม่มีครับ
4: ฉีกกระปอย
9: ไม่มีครับ
4: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
9: ภรรยามีโรคไขมัน
4: ไขมัน
9: มีไขมันแล้วก็มีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะแม
5: ่ความดัน
9: ไม่อยากให้เมียเป็นอะไรถ้าเมียเป็นอะผมเป็นจะดีกว่าน
4: ี่เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
9: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าของลุงมีอะไรบ้าง
1: ไหนอะ
4: ลุงมีอะไร
9: ลุงจะมีหมักปลาดาวดาวแกงปลาไดงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ปลาโรดี้ป๊อปขนมโตอ่อนตุบปับ
1: อย
9: ากกินไหน
3: ไม่เอาไม่เอาพอแล้วอิ่ม
9: ไม่ได้ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอร่อยอ่ะ
3: ไม่เอาเกรงใจ
9: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: เกรงใจลุงไม่เอา
9: ไม่เกรงใจ
3: ไม่เอาเกรงใจไง
9: อย่าไปเกรงใจเลย
3: หมดนี้เท่าไหร
9: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเดียว
3: ไม่เอาคิดตัง
9: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
3: ผมไม่รักลุง
9: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเอาเงินจ่าย
3: เออเท่าไหร่เท่าไหร่
9: ไม่เอารักลุงแน่นอน
3: ลุงไหนไหนลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
9: ครับไม่เป็นไรครับ
3: มีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
9: ครับ
3: เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3ลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
9: โอเคโอเคครับผม
3: ครับผมอ้าวลุงเตรียมตัวนะครับ
9: ครับ
3: อ่ะพวกเรานับมานับมา
10: 1 2 3
3: รุ่นใหญ่พาซ่าอ้าวถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมากครับไอ้พวกเราไปเว้ยไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยแล้วได้แข่งกันมา2คนทุกวันอย่างเงี้ยเหรอ
11: โทรระวังระวัง
12: ตัวจริงหรอจัง
3: หอมที่น่ากินขายอะไรอ่ะ
12: ก
3: ็
12: เต
3: ี๋
12: ยวหม
3: ู
12: น้ำตก
3: ครับโอ้ยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อมลูกหมากันหน่อย
13: ครับ
3: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
13: เป็นได้ไหมครับเป็นไม่ได้
9: ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
13: ผู้หญิงมันไม่ได้มีต่อมลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
3: อ๋อเหรอ
13: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแต
3: ่มันอยู่ตรงไหนก่อน
13: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมา
3: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
13: ธรรมดาในระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2 อย่างนะก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่ไหมแต่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ำชงน้ำเชื้อน้ำเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะ
3: ครับ
13: เพียงแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทำให้ไอ้ตัวน้ำเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมามันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
3: อ๋อเหรออ
13: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
3: ตอนเด็กๆ
13: มันเล็กครับ
3: มันแค่ไหน
13: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกบอลนัทอ่ะ
3: หรือลูกประมาณนี้
13: ประมาณสัก20 30กรัมเล็ก
3: ๆตอนเกิดมาใหม
13: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
3: มาขนาดนี้มั้ย
13: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะกลางคืนต้องตื่นมา
9: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
13: 3ที่4เที่ยว
3: ครับปกติมั้ย
13: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลาง
3: คืนของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
13: บ้าง
3: บ้างมีบ้างนานๆ
13: น
3: ั่
13: นนะคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
3: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
9: อ่ะหนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
3: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยวันนี้ยังไม่ถึงเวลาฉายคนเดียว
9: เอ้ย
3: ฉายคนเดียว
9: คนเดียวเลยไม่มีจักกล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหม บ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว
10: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ามานี่ฮะมาเวลานี้ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
14: ชื่อเจี๊ยบครับ
3: เจี๊ยบ
14: หวานเจี๊ยบ
3: อันนี้ขายอะไรครับ
14: ทอดมันฮะหนอกะลา
3: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
14: นั่นแหละครับ
9: เนี่ยเหรอ
14: นั่นหนอกะลาเป็นพืชในเกาะเกร็ดเนี่ยครับ
9: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
14: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
3: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
14: กรุบกร
3: ุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
14: มันชาชาครับ
9: เฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ
3: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
14: า
3: ะเฮ้ยอร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจอีกเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาหน่อยสวัสดีครับ
15: สว
3: ั
15: สด
3: ี
15: ค
3: ่
15: ะ
3: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก
9: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกคุณอย่ามามั่วครับผมรู้
3: อ๋อรู้เหรอ
9: แหม
3: อันน้องที่ไหนจ๊ะ
15: น้ำค่ะ
3: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยนมนิ้มคืออ
15: ันนี้เป็นดอจองงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
3: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
15: ใช่ค่ะ
3: และนี่คืออะไรครับ
15: หมอเชิญขนมทองแผ่นค่ะ
3: อร่อยดีนะ อร่อยดีนะ
1: แต่มันเหนียวนะ
3: ไอ้ปลาเต็กไอ้ปลาเต็กร้องฉ่อยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
1: เออไง
3: แม่ขอถึงเวลาให้ร้องเต็มที่

0: ก็ไปกวนอะไรเอาใหม
1: ่
0: เอา
1: ใหม่เออเงย
0: ร้องเอาแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเด
1: ี๋
0: ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเกาะเกตด้วย
2: ได้น
0: ะ
1: เออเงยเงยวันนี้ที่
0: ครับร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไป
1: ร้านนี้
0: ไปร้านน
2: ี้จะได้ร้องไหมคุณเนี่ย
0: จะได้ร้อง
3: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
2: เ
3: พราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวกได้ๆๆๆเ
4: รุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
0: ณเดชณเดช
6: ไม่ใช่ณเดชนะ
5: ไปนะ
6: เนี่ยนรก
0: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่
1: ไม่ใช่ตุ้งแช่แล้วมันตุ้งแช่
0: ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
1: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
0: ไม่เคยเลย
1: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่
0: เหรอ
1: ข้าวแช่ข้าวแช
0: ่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่อยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้องต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงแดงจ๋าข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปี
6: คุณสมัยไหนกัน
3: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
0: โอ้โหนานมาก
3: จะร้อยกว่าปี
1: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
0: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
3: คร
0: ับ สองคนนี้ก็ยังไม่เคยทาน
1: ยัน
0: ไอ้คุณหมอเคยนานแล้วสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
3: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยจริง
3: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวก
1: เอาตุ้ง
0: ได้ยังไงข้าวแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะอ่ะลองเลยไหม
7: ลองกินยังไงอ
0: ่
7: ะ
3: เวลากินอ่ะคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
0: มีไข
3: ่
0: ห
3: ่
0: อ
3: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
0: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
1: อร่อยอร่อย
0: ซดจะหมดอยู่เป็นไงจิตใจ
1: แปลก
8: รุ่นใหญ่พาซ่าร
9: ุ่นใหญ่พาซ่าร
10: ุ่นใหญ่
11: พาซ่า
0: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
12: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆเนี่ยต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์ไว้ก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
0: ปัจจัยเสี่ยงมีบุหรี
12: ่สำคัญ
0: อะไรอีก
12: แล้วก็ประวัติครอบครัว
0: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
12: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งก็ได
0: ้เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
12: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
0: รับรอง
12: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการเป็นพวกปรุงสุกดีกว่า
0: อ้าวมันแปลกดี
12: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบผงสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
0: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเนาะ
12: ใช่พวกพิซซ่า
4: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
0: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ณพวงดีกว่าณพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าณพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมากนะครับแกพูดอะไรนี่เมียแกก็เชื่อ

0: หมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
1: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวมาเอาก๋วยเตี๋ยวตัดใจ
0: ไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
1: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
2: ์
0: ก็ได้อยู่ก็ได้อยู
2: ่จับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
0: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์รบกวนโอ้ตายแล้วนึกว่าเรื่องโกสคู่รักกันเหรอจ๊ะ
2: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
1: ได้
2: แล้วถ้าพวงก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
0: มันจะขึ้นมา
2: ได้ละเอาละพอละนิ้วโป้งทีนี้น้องพงจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้องพงจะทำปากค่อยๆบีบแบบนี
1: ้อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
2: ให้ปากมันเล็ก
1: นี่แห่รูเล็กเนี่ยโอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ
2: พอเป็นรูปร่างแล้ว
0: สวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
2: ปุ้มไปเลย
0: ปั๊บเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
4: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
0: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
4: ใช่
0: ถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
4: ใช่อ
0: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
4: ใช่ค่ะ
0: ที่คนมอญใช้กัน
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: โอเค
1: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค่ะล้วนๆเลยค่ะ
0: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
4: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10 วัน
0: 10 วัน
1: ต่อผืน
0: จริงแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอนะ
5: ครับ
0: ถ้าเกิดน้ำพวงปากผมว่า8 ปีครับ
1: ครับไม่ถึง7 ปีครึ่ง
4: อันน้ำพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
0: น้ำพวงเท่าไหร่อ่ะสักดอก
4: อ่ะนี่นะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
0: สักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
1: นี่ตรงเป๊ะ
0: แค่ทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวน้ำพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
1: ่อเดี๋ยวผม
0: เอาทำไมอ่ะ
1: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ
0: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของก่อเกตเลย
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาไหมเอายุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
7: รุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโรคต่อมลูกหมากกันต่อครับ
0: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบ มีแฟบมีอะไร
5: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโต okay. แล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดนวงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
0: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
5: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
0: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
5: มีครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
0: ย้อนกลับอีก
5: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตซ้ายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
0: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
5: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
0: บางคนเป็นทั้ง
5: ใช่เพราะว่า
0: สองอย่างเลย
5: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
0: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
5: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดสายรังสี
0: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
5: ถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
0: อ
5: ๋อแต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
0: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2 ครั้งผิดปกตินะ
5: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละเพราะธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไหม
0: แล้วมีโอกาสเสี่ยง

0: แล้วเหรอหมอ
1: ของต่อมลูกหมากโต
0: ไม่ได้น่ากลัวมาก
1: ใช่
0: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนหนึ่งลุกขึ้นมาปัสสาวะ
1: บ่อยม
0: าก 3-4 ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์นึงเนี่ยผิดปกติแล้ว
1: ใช่แล้วก็
0: เป็นไปไม่ได
1: ้อาการอื่นอีกอ่ะฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลย
0: โอเคอัน
1: นี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
2: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบติดกระปอย
3: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
2: คล่องคล่องยิ่งมาฉี่ก็คล่องครับ
0: นั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
4: ครับผม
0: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
4: ประมาณ9เดือนครับผม
0: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
4: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
4: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
0: เอาเลย
5: เอาไหมเอาไหมเอากูกระยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
0: เพิ่งเปิด9เดือน
4: ครับ
0: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
4: อาหารครับเป็นไทยโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอ้แดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
6: ไม่เคี้ยวง่ายขึ้น
4: ใช่ครับ
0: เหนียวมากแล้วนี่ผมจะได้กินอะไรบ้าง
4: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ
0: โอ้โห
4: แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวนะครับประเคนลุงๆหน่อยครับ
5: ไม่ใช่พระ
0: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องฉ่อยให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
5: นั่งเลยครับ
0: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเคยร้องฉ่อยไหม
4: ไม่เคยครับ
0: อ้าวสอนหน่อย
5: เออเงเออเงย
0: ร้อง
4: เออเงเออเง
0: ยได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
5: เ
0: ดี๋ยวพอสองเงินปุ๊บร้องเข้าไปเลย
4: เออเงเออเง
0: ยอีกทีอีกที
4: เออเงเออเง
0: ย
5: ร้านอาหารเกาะเกร็ด
0: เดี๋ยวโทษโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
4: ขอตัวนะครับ
0: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวน้าแกจะร้องให้ฟัง
4: น้ารอก่อนนะน้าอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อน
5: เออกินก่อน
0: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเราได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
4: ครับ
0: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
1: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
0: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: ามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกล็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกล็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นคุณต้องมาโอ้ยไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกล็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่ภาษานะเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับเอาละ
1: นี่สวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: ไปเรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆที
1: เว้ยนี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไปรายการรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้
1: เอชาจะไปก็ไปแล้วเอชาจะ
0: ไปแล้วเรือออกแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม
0: ่เรือออกแล้วเรือออกแล้วเฮ้ยไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปเว้ย

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดมองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมติว่าเราไม่สมมติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับทีนี้เนี่ยนี่ก็แล้วก็สมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างงี้ๆก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเธอปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่ใช่มีผลมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเล่าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่เงี้ยยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในภาษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาสักนิดนึง2ขวบ3ขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7ขวบ8ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึด

ในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบทำมาอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราเราพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกอย่างขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมาอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมาอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราเนี่ยมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นวัยนั่นนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่ามันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะ

ทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่ทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนี้นะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละจะได้ความทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงเอออันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเออเราจะพยายามให้มันฝังใจเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าเอ๊ะหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเออเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละแต่พูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันเนี้ยเออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะ่ะนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยนะพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้าอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยเห็นไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทันทีเราไม่ชำระทันทีนั่นนะมันก็จะรกไงเออมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้นะอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเออเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั้นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะเออได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้าง
ย่างถูก

0: ต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยน่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านนี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทำให้ตัวเองนะวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหวยหายอีกไงกลับมาเถิดวันวานนี่ไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวานวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล่ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเบาแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนั่นมาน่ะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นน่ะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นดียังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนั้นสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้ศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาศีลกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงในเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์เนี่ยจะเป็นอาบัติปาจิตี้อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอาบัติปาจิตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยน่ะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยน่ะก็มาโจทย์กันแล้วก็เรื่องน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะนะปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยให้มีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบประชิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้อยู่แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะนะเดินทางในสุดเส้นจะถอยหลังให้คนซานั่นแหละตายให้ตายนะคุณในเค้ายองวาหารเห็นมั้ยต้องทําให้มันเต็มที่ก่อนทําให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทําให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีมั้ยเขาถ่ายเป็น10ปีถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆนะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มี แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมด

ไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่บ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัจจคตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนเป็นมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยทั้งมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นนะเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยน

เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าอ๋อความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะอ๋อความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ธรรมไม่สงบก็ธรรมขี้เกียจก็ธรรมขยันก็ธรรมนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ธรรมขยันก็ธรรมสงบธรรมไม่สงบไม่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจัง C อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะ

สมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้า the poorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอักขยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนนี่แปลนะฮะคนแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสตรีทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านป่าเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวบพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวบพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องนึงไม่เกิน8แถวถูกมั้ยฮะห้องเรียนนึงถูกมั้ยใครแย่งกันนั่งสองแถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กคนนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงว่านักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะด้วยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมของเขาเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไ

0: กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นท่านก็เขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนจะต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะถ้าเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบุพพน้ำแล้วก็ทฤษฎีบุพพน้ำน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: แต่หลังนะฮะเป็นยังเป็นยังปวดหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มท้องและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละหนีหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน เพศแล้ว เสียงเสริมก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พระกันเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้

ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆครับไปอ่านดูครับในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ4-5ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาแล้วจับกับพระเดชสิทธิ์ถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายเออที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงเออนั่นแหละลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหรือไม่พักรับไม่ลงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้แต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกชิมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อนพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นใครการสังกัดมหาไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพวกทะลุขลังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจอละจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านหากกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาถ้าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทํามันทําไมให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไง

กินเดือนพระก็เหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาขาอสงยาวปิดท่านถ้ากินเดือนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดือนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอ้การเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพ่นน้ำให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเล่งเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัด การเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพลิดใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียนแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมฮะไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้นพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าซนขี้ยาท่านตอนนี้ก็ยาหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอดตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดถ้าล่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคือ

0: อย่าไปเที่ยวเทคพบาอย่าสัปปะดนอย่าเล่นอะไรสัปปะดนอย่าคิดสัปปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกย์อย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคพบาอย่าดูหนังโป้วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้านะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนสิทธิ์ฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตกรุณาในคนเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานให้ไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทางบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: นครศรีอยุธยา
0: ครับอ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะ เพราะอยุธยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำฉันอำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะ ก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กรอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจตั้งข้ากรุงเทพโอแตกซะนะให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ยสามภาคและภาคที่สี่ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแหละฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้นี่แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตก

กี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าอืมเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองค่าไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังเล่ยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะเป็นรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทําไม่เป็นไรไม่ต้องมาอายพระหรอกท่านคิดไม่เป็นแล้วดันมีตําแหน่งในบางคนเนี่ยทุเรศคนคิดเป็นเสื่อมมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสําคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทําไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยนะเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มคธายกมาบอกเจ้าคุณครับจะว่าให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงจะส่งมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่อามาอีกถ้ายกไปอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเอง
เดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็ต้องไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นการนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะฮะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามานก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยแสนกับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้า

ตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงขัยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดแค่ตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยนะลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลแล้วจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามามั้ยไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาล่ะท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวหนึ่งท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมมาเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านนะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยจะมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเข้าไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนแต่ว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจากได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมันเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงๆจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอองานศพเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนเยอะโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดใช่ไหม

ให้ได้ขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไว้ให้พอเด็กขึ้นไปกราบทรงกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเชียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น48 49พอขึ้น49ทางเนี้ยเคยเป็น47ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ48เริ่มพอ49เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่าน Emotion ทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ทำไมจัดงานอย่างงี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านจะคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมี

0: ทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อนะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลฟ์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสตีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสตีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสตีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้

จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติม

ตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลฟ์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลฟ์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fightก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่1ที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขา

ว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์

อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อพึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้ก็น่าจะดี

ครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเราได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยง

ของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเกล็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: เกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราพวกเรา
1: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
8: อ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มา

0: คยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
4: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ย

หากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับ
การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคมต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิไลก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าถึงได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อจาจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถรสมาคมมีประธานมหาเถรสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านดร.พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือ

0: เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมพระโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดี

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านนวัตโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม่ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัตโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริ

อันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัทโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัตโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัตโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราคินด้วยกันทุกคนสุขวัตโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภรวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตรจริตในการ

งานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภาระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสถานุกรมในปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณตีสามก็ตรวจอีกไม่ถึงตีห้าเพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาหลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตาร่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองอย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลัก

การและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดี
แต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติ

การฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่น

นะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระผู้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่า
ห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทําการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปะริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปะระมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสสมิงความเป็นผู้

ปริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้นจากบ

บทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: ือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นนะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล่นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพ์พิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้ไม่สุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้เนี่ยไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตุ่ม
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีนี
4: ่พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอลนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ
6: ้
5: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่อนข้างเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณตนชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่าง

0: นะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศศาสตร์ตับเปลือกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่
1: แปลว่า100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
2: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
3: ฟังดูง่าย
1: ง่ายนะฮะ
2: แล้วตอนนี้แผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
4: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
1: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นนี่ๆภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าอัศจรรย
0: ์แต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะฮะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มมีพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์มีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตำดูเนี่ยเป็นอยู่นะฮะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนะแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างในปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบกันดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกัน

0: อยู่แต่ดูเพลินเหมือนกันมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ท่าน16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวกรรมสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR Agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรกับไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมบอกว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอซงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลเคอลอยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของ Home Shopping เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: Young Forever จุดไฟเติม

0: 团。
1: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
3: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านเนี่ยมีหมดและถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
4: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านตัวท้ายซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
3: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝันนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะเนี่ยแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
2: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
3: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นนึงอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
5: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
3: มันต้องถามว่า เราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบเนี่ยสักเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองเนี่ยสักว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลยถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
2: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
0: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
6: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
1: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ทรงคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิจิรโสภิน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังอาจสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร

สองไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์

หายส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโอเบก QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับชาติณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าใหม่ยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังซาเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Haute Couture นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชูอาสวาชัยโกลบอลเลเบิลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 นและ 16:30 นผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิต

จีนนิกายนำเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิงเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการ

ิพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นนายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991 จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมาติกาสลับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: มหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
1: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
1: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
1: งี้กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติเราเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
1: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
1: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
1: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยจบกันอีกอันหนึ่งคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
1: ไม่มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
1: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน
0: ะ
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮ
0: ะ
1: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่สองเนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
1: ที่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮ
0: ะ
1: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยร
0: ุ
1: นแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วคราวนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
0: ค่ะ
1: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ
0: ค่ะ
1: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะ
1: โรคเกิร์ตเนี่ย ก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
0: ้
1: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่น
0: มี
1: กลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
0: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
1: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับม
0: ี
1: ได้ทุกวัยเพราะว่าดูว่าสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป
0: ็
1: นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
0: ะ
1: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
0: ะ
1: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่
0: ะ
1: เขาจะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันก็คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
0: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
1: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
0: ค
1: นไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
0: หลายๆคนทางบ้าน
1: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินนะฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นสนั่นอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะ
0: มัน
1: จะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมม
0: ี
1: โรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
0: ม
1: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลน
0: ะ
1: ฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
0: ้
1: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
0: กับแพทย์โรคนั้น
1: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
0: ี่
1: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยครับ
0: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
1: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D2 ตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับดีอันแรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรกดีตัวที่สองคือไดเอทมันงั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮะทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะและนี่ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
0: ู
1: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับ แล้วก็อยู่ในเวลานาน
0: ค่ะ
1: น้ำลายอย่างน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหาร
0: ค่ะ
1: แล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเมื่อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
0: ๆอ
1: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
0: สนุกกับการแปรงฟัน
1: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด
0: ็
1: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันได้น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
0: นะ
1: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงอย่างน
0: ี้
1: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด้านในแล้วก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปลงแบบนี้อันนี้เป็นแปลงอย่างนี้ครับแต่แปลงทีละซี่ฮะท
0: ี
1: ละซี่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปลงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปลงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกาเราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เหมือนเงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปรงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่เราต้องแปรงเนี่ยให้แปรงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปรงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเน
0: ี่
1: ยเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
0: ัน
1: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
0: ะ
1: เราก็ทำท่าแบบกุ๊กกุ๊กปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราจะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
0: ้
1: ว
0: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
1: คืออันนี้ก็
0: ทำพร้อมกันเลย
1: อันนี้ก็มีคนทำ

0: งานวิจัยเยอะคือ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะ
1: ค
0: ที
1: ่
0: ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรงสองครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
1: ้
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขานไกนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูร์ไลมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันได้เยอะฟันได้ฟูร์ไลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงที่ใส่ฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100%เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติอ
1: ัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยยาฟันที่ฟูรายสองนาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมือใหญ่อย่าทานจุบจิบน
1: ะ
0: แล้วท่านก็ต้องให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างๆท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะ งอลงอย่างนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบังสักนิดนึงนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบังสัก2ทีสองข้างนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
4: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรก็ทำมาด้วยเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4คนฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียว

0: กินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่ละหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
2: ะ
1: จริงคร
2: ับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: แต่พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่1เนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พี
2: ช
1: ว่าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่

เมื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอะคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเดี๋ยวมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูเนี่ยตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้แขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว่งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกป่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านเนี้ยคือเขายึดการทำเป็นสโลว์บาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขามากค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมพ์เพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทําอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่าง

แล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจากจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้วนะครับจัดผิดครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้ว

0: การณ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้ค่ะ
1: เสน่ห์ของมาเธอร์ลอสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้ากิน
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิม
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าเพราะว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมพ์อายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกยังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

ยะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: ติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทาสันติทัสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาทั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6จุลพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่มบุญติดกันเทศติภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาพลสืบไปก็มีละกาลและบัดนี้

เอ็มโอดอันจะคบฉันกระมากเมียงนั้นเชิญทัชชีชำระเท้าเสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มากครั้นพี่จะฉันจงฉันเธอ

พระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานทรง

จารย์จะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

ในตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พรามยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชีเท่าทลิทกให้รับประทานมูลพลาหารของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพาพรามไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิธีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชีจำระยมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งประคาทานกล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูโชคเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชนี้ชูโชคก็กล่าวตอบอัจจุตฤษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวนิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะฟันขโมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อัจจุตฤษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมกับพระสันดรได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชรา

ตาชูโชคมันไปก็เลยบอกให้ชูโชคพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาสมเสียก่อนนั้นหนึ่งคืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อ ่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บสลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: แคที่แคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคที่นี่ป่วนใหญ่จริงๆนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานซนป่วนไปป่วนมาอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาค่ะหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: ยเหรอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอ่ะที่นี่เป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร ับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย
2: ์ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ได้ไหม
0: ด
1: ี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะมันจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลกแค่ไหน
1: โอเคครับขอบพระคุณมากนะครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
3: ไปไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆนะครับ

ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยๆเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลองก้นดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาหลังจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
2: ลิงค่ะ
1: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยนะนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีกท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกตั้งมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเย่เลยกดทีไม่ได้นะต้องเชียร์เอาไหมเอานับอ้าวทำไมอ่ะไปไงเจ็บมากอะไรเก็บแล้วเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้ามาลุยเอาละนะหนึ่งอ้ามองที่อย่าก้มสองสามเอาไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

ตั้งมือย่องไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบกออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นับพร้อมกันพูดย่ำตะลึกตึกย่ำอีกทุกเท้าทุกขายกขาลายยกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มหน้ามืออ้าวต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมกันนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: จริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำ

0: จะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
1: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานค่ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากไหมค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ค่ะกระทะมันวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะมันวิ่ง

0: รองเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บทีนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปราบปื้มไหมปราบปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากกันนะพอสอนไปนี่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะเขาจะได้มากที่สุดเลยตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อนึงนะระหว่างนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: เหนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆ กันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทีค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: เยินโลก

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเร็วแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั่งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปับแหมฮึบปับโอ้ยมอมอ้าวเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนกลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบพันนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกา

0: ลังกาหนูต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน่
1: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นเตะโดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับว่าศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง

0: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
1: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการ

ระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณียมัตสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงบังเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากรณีมัตสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเขาเรียกเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยแล้วก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างๆพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอาแล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีมัตสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึงได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสุชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คนใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านเป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสระภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสระภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสระภูมิอยุธยาถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาเรียก
สมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องก็นำทำหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสหภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสหภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสหภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหานภารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโนอาชายาฉันโนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์ยมบรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอ่ะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะฮะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันเข้ามาสายเลือดฝ่ายของพ่อของแม่ที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกกันก็มาสายพรรคเป็นสมาคมก็มาสายสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรู้รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้ว
เวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินพยักหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำเงี้ยท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำเงี้ยมันเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะรถจักรรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนนะใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจเนี่ยมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายไม่ได้เปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตาให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาพทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมวัดวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี่ยครับนิมนต์เทศสองธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็800-900คนแล้วท่านก็แกแล้วก็ถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกใช้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอต้องเตียนหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศกแกนี่แหละโอ้โหต้องเตียนบางคนเรารุ่นอย่างมวยคนเรารุ่นเฮฟวีเวทกับฟรายเวทนางต้องเตียนนะข้าชอบเทศกแกมันโง่ดีแกถามโง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยถ้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทศกับแกแล้วท่านก็เล่าบทธรรมะ

เล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดแล้วไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ท่านจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งไปหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวและห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขนาดหลวงปู่ยังไม่อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกทายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วมันถึงเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงมันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วหิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อในว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอไปท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นท่านเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่หลวงเตียนทลายฝ่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสู่พุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยจะมาเป็นพระสุพุทธพิเศษแล้วท่านนะหนึ่งพระพิธรรมสองมติกาบรรสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธพิเศษทุกตำราแล้วบัตรตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธพิเศษเดี๋ยวนี้ชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่ตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต
่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าเจ้าที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสวดพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งหลายทางปฏิโมกข์ปฏิโมกข์อะไรเนี่ยคาถาพงศพันธ์เนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนวัดไหนก็เอ๊ะหลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคล่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญหลวงสุทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่บุญดาจะมา2ครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษ3ตำรับสมโภชแล้วเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรฮะสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปกบริกรรมฝ่ามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพระสัพพิเศษต้องรู้เลยนะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนแต่มาเขาไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านฟังว่าหลวงปู่บุญดาถ้ามีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีรุ่นเตี๋ยท่านกับทำปากเพราะท่านคารุพลท่านนี่ขณะรุ่นเตี๋ยถ้ารุ่นเตี๋ยคารุแสดงว่าใช้ได้เพราะรุ่นเตี๋ยเคยเป็นอะไรอดีตในคณะการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตะพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ไหมท่านแล้วพระท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงเตี๋ยบอกถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยอันดับเทียนชัยนี้เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกันช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวยกันบนสะพานท่าน
จะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างพวกท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะปฏิจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

0: คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่ง

เงินก้อนนี้ครับสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B- มี

ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้งดีเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้

ษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
5: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
6: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
4: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
7: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒ

พัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของทีวีคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

ยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทําบุญทํากุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่

0: ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละทิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถรสมาคมมีประธานมหาเถรสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านดร.พระกุมาระพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยในการยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังกูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญ ช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายในพิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดิน

0: เดินทางไปลดแต่ขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะดอกเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัฏโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราคินด้วยกันทุกคนสุขวัฏโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภรวัฏโกวรรณวัฏโกสุขวัฏโกหกสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยัน อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นตีสามก็ตรวจอีกไปถึงตีห้าเพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยประวารณาราคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตารุ่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวาย ส่องสีชมพูท่านพระครูวิศิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้ท่านจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นค่ะวันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยในการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณียมัตสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงบังเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากรณีมัตสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเขาเรียกเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยแล้วก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างๆพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอาแล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีมัตสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึงได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสุชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คนใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่

จตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านมาตั้งแต่เป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสระภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสระภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสระภูมิอยุธยาถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาเรียกสมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องกับนำตามหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสระภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสระภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสระภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหันตพารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโนอาชายาฉันโนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์บรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ต้องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทูลเหมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นนะใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันก็มาสายเลือดฝ่ายของพ่อของแม่นะที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมา

สายพวกเป็นพวกใครเข้ามาสายพรรคเป็นสมาคมเข้ามาสายสำนักสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันเข้ามาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรณรงค์แสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขา

รมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินพยักหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำอย่างนี้ท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำอย่างนี้อย่างเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดอะแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่ผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเพราะนั้นเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาพทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี่ยครับนิมนต์เทศสองธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็800-900คนแล้วท่านก็แค่อย่างแล้วเขาถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกจะให้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอต้องเตียนหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศก็แกนี่แหละโอ้โหต้องเตียนบางคนเรารุ่นอย่างมวยคนเรารุ่นเฮฟวี่เวทกับฟรายเวทนางรุ่นเตี้ยนะข้าชอบเทศกแกมันโง่ดีแกถามโง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทศกแกแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วถ้าก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดแล้วไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งปลายหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก่อนมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นและด้วยความรัก

วัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวและห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่ได้อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกทายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วบางทีเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้ามันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วก็หิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อไหนว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอไปท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นถ้าเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่ลุงเตียนทลายฝ่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสุพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสุพุทธาภิเษกแล้วท่านนะหนึ่งพระภิธรรมสองมติกาบรรสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธพิเศษทุกตำราแล้วบัตรตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธพิเศษในชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่แต่เนี่ยตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าราชที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสวดพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งแหละทางปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนก็หลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคล่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญรู้สุทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่ดาจะมาสองครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษสามตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไปเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็

เขาก็จะผ้าจีวรสีออกคล้ายๆเปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมฝ่ามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพุทธพิเศษต้องรู้นะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะขออภัยพวกพรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนแต่มาก็ไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านได้ฟังว่าหลวงปู่บุตรดาถ้ามีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีรัตเตียท่านกับทำปากเพราะท่านคารุพลท่านนี่ขณะรุตเตียถ้ากรุตเตียคารุแสดงว่าใช้ได้เพราะรุตเตียเคยเป็นอะไรอดีตในคณุการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตะพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุ่นปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ไหมท่านแล้วพระท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุตรดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบนอบหลวงเตยบอกถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตียท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี้เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านถ้าก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกันช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นนะหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาที่ท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอา
เอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาความไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่หลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วข้าจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ

แนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเอง ก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะ ถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงิน

0: ือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนเอชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลั

ครับหรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ1.2 ล้านครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เคที่เคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่เคที่นี่ป่วนใหญ่จริงนะเป็นลิงทมอนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทมอนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานอ่ะซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทมอนเลย
1: เมื่อกี้ยายดุว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
2: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
3: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: หรอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอ่ะที่นี่เป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย์
2: ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้มีตรงซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมนเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงวิ่งฝั่งนั้นนะได้ไหม
0: ดีไหมดีค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะมันจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝั่งนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลบแค่ไหนโอเคครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
3: ไปไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมก็หักข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลงก็ดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาและจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
2: ลิงค่ะ
1: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยเนี่ยนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีก
2: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
1: อ๋อท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกทำมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเย่เลยกดไม่เย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชียร์เอาหมายเอานับอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมากอะไรเจ็บแผลเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมเอ้ามาลุยเอาละนะหนึ่งเอ้ามองที่มองที่จะก้มสองสามเอ้าไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

ตั้งมือย่อไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นะพร้อมกันพูดย่ำตะลึกตึกย่ำตึกกระทึบเท้าตึกกระยกขาลายยกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมือต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับไอ้จักไม่ทันทันไหมกันนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกขนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานค่ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากเลยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ค่ะกระทะมันวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะมันวิ่ง

0: แล้วก็พยายามเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บแบบนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปลาปื้มไหมปลาปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: ว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากแล้วนะพอสอนไปนี่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะเขาจะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะประมาณนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะมองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: เหนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะซนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั้งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปั๊บมาแหมฮึบปั๊บโอ้ยมองอ้าวโอ้ยเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนขวนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขณะเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบทำนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาเหรอคะตีลังกาหนูต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อ่ะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน่
5: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นเตะโดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับวัฒนศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนนั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่าน

0: มาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรทางเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง
1: อยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
2: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นหาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิไลก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลณกบ่าเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในปีทีโดยมีท่านดร.พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยในการยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นเก้ารัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไป

เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปลดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ

สัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราคินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะให้ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิด

ร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภาระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3:00ก็ตรวจอีกไปถึง5:00เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าลังคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตาร่มมุกมีซองสีชมพูเยอะเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระเนสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้ว

0: ก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3.จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากการผมขอฝากไว้แบบนี้ครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับกลัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็ถือเป็นโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแต่ก็อาทิตย์เดียวตาย
0: ทำไมเป็นยังไง
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยักร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู
0: ้ตู้
1: นะคะค่ะมีตู้เราก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี่
1: มีได้มีได้มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับอ๋อ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำนี่เขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแท้ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: ต่อไปเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เ
1: ล
0: ี้
1: ยง
0: ใช่ไหม
1: นั้นก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู้
2: ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักมันจะได้อยู
0: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
0: โอ้เป็น
1: นิดนึงครับใหม่นิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
1: ได้มั้ย
0: น่าจะได้ครับดูแล้ว
1: โอเคครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะฮะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: เหมือนเราจัดที่บ้านเห็นมั้ย
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: พวกเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ่
2: แต่มัน
1: ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได
2: ้โ
1: อ้บางทีหยิบมาหูก้อนนี่สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
0: อก็ค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ๊สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเรานี่ต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: เป็น
0: พี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
2: จ้า
0: พร้อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับตอนนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
2: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเน
1: ี่
0: ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: อ
2: ีนี่แต่ไม่
0: ขออีนิดนึง
2: มุมนี้อ๋อ
0: ครับผม
2: แจ๋วเลย
0: พอแล้ว
3: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
3: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยักร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
2: พอใจครับ
0: พอใจ เต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
1: นะคะ
0: ยังไงฮะ
1: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะ

0: มันยังไม่เข้ากัน
1: ยังไม่เข้ากันข้อที่2นะครับ
0: ค่ะจุดเด่น
1: ครับผม
0: จุดเด่นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด่นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
1: ครับผม
0: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
1: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
0: ผ่าน
1: ครับผม
2: ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ
1: และสุดท้าย

0: ไปพบกันในช่วงห้องวิจัยไวทอง
1: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีพยากร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยากร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยักไร้ไวทองและพยักไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: พยักไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
1: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็
1: จ
0: ับ
1: ตู้ปลา
0: จับตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกคลื่นน้ำ
3: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
1: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จับตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
3: ต้องใส่ครับ
0: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
1: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
3: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้โรคติดเชื้อผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
1: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ่ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
0: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามานี
1: ้แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
0: ม
1: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
3: นี่ถึงเป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
1: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะ

0: เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขณะเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
1: ครับแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
1: ่ๆ
0: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
1: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงบุญชูนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: จะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับและก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุ้นหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงแล้วตู้พันไม้น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือปุ๊บมาสิ
2: โอ้
1: ยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทอง
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Prudent Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจ

0: 02ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้ทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไว้ตรงไหน
1: ค่ะของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันรกเราย้ายไปกระเป๋าใบนึงแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่นึงผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
4: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันนึงอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วแหละแต่ที่ประจำมันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้เรานึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ำหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ำหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินมาเอ๊ะมันขาดอะไรไปว่าอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บอ่ะพอไปจับอันอื่นๆอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
1: คิดว่าใจเราไปจดจ่อกับเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
2: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเฮ้ยเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างเงี
3: ้
2: ยค่ะ
3: ที่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วย
4: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่มั้ยครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่มั้ยครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปแล้วมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอเนี่ยแหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นเลยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลคคอร์ดก่อนกดเลคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
4: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆ สมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่าแอ็กซอนและเดนไรท์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนแตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
5: ล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
6: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
5: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋าน่ะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: เมื่อวานน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
3: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนขี้ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการที่ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
4: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
6: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
3: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการที่ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
2: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฝืนก็จำไม่ได้ ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊อยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้

0: ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชั้นนึงแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 เอ๊ะ B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนที่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1วิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
1: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่บอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่บอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็ราชการเนี่ยไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่ามันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
2: ๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการที่ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
3: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
4: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
5: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
6: หวานไปเหรอ
5: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
6: จริงเหรอ
5: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
6: แม่ไม่ได้ทำ
5: แม่ไม่ได้ต้มน้ำ
0: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

บอลเดอะซีรีส์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไง

0: มาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ญใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินนเขตเกษสุวรรณขอพารุ่นใหญ่อย่างณพวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักช่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่
2: คร
1: ับ
2: ร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับ
1: ไปร้านนี้จะ
2: ไปร้านนึง
1: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
2: เดี๋ยวได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
2: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้านงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบนจะพ้น
2: น้ำพวงสวัสดี
3: สวัสดีคร
2: ับ หมอสวัสดีอีกรอบนึง
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ไม่เคย
2: ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
2: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยเยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
2: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
2: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เขาว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
2: เจดีย์เอียง
3: เจดีย์เอียง
2: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
2: อยากแล้วนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เหรอ
2: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กันสามคน
1: ใช่ใช่นายโย
2: น
1: น้อง
2: น้องน้าพวง
1: ครับ
2: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
2: ใช่
1: ไม่ใช่
2: บอกว่าเจ๊ทำไมนักพวงไม่ค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
2: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
3: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากโตเลย
4: ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
5: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑะบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
6: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
2: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ
4: ่
2: หลีกหนีไม่พ้น
4: ครับ
2: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็ยังไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
4: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องคงต้องคุยแนะนำหน่อย
2: ได้งั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
2: ้รักกันอ้าวเดี๋ยวร้องไปก่อนเดี๋ยวเล่นก่อน
1: ไปก่อน
2: เดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาดก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตรงไหนฝั่งโน
2: ้นไม่รู้เขาพูดเท่าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
2: เอาขนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
2: หนอกกะลาอยู่โน
7: ้
2: น
7: ภรรยาปิดร้านหน่อยลูกปิดร้านก่อน
2: ใจเย็นใจเย็นลุงไม่ครับ
7: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจในเช
2: ียงคุณลุงชื่ออะไร
7: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
2: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินอะไรร้านเนี่ย
7: นี่คือตังเมกะชีสสดครับอันนี้ครับ
2: ทำเอง
7: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
2: อันนี้กาแฟ
7: อันนี้กาแฟอันนี้กินแล้วไม่ง่วงนะ
2: ทำไมอ่ะ
7: อาจจะหลับไปเลยก็ได
2: ้
7: ไม่หลับในใจลุงในเชียง
2: นี่
7: อันนี้ท่านี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ลูกอมยิ้ม
7: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ป้อมมันมีรถตะตอปนี่รถส้นรถมะนาวรถมิ้นท์รถเดียวหมดแล้วรถรักเหลือแต่รถรวมยาวรถไรจ้า
2: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจากรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
7: อ๋อไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินอ่ะ
2: โถปัญหาหนักมีเปล่า
7: ไม่มีครับ
2: ฉีกกระปอย
7: ไม่มีครับ
2: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
7: ภรรยามีโรคไขมัน
2: ไขมัน

0: มีไขมันแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแม
1: ่ความดัน
0: ไม่อยากให้เมียเป็นอะไรถ้าเมียเป็นอะผมเป็นจะดีกว่า
1: เจ็บขาดเจ็บขาด
2: สรุปว่าแข็งแรง
0: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าเขาลุงมีอะไรบ้าง
3: ไหนอ่ะ
2: ลุงมีอะไร
0: จะมีหมักฝรั่งมาดาวดาวแกงปลาแดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ปลาโรดี้ป๊อปขนมโกอ่อนตุบปับอยากกินไหน
2: ไม่เอาพอแล้วอิ่ม
0: ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอ่ะ
2: ไม่เอาเกรงใจ
0: ไม่ได้
2: เกรงใจลุงไม่เอาเกรงใจไง
0: อย่าไปเกรงใจใส่ไว
2: ้หมดนี้เท่าไหร
0: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเด
2: ีย
0: ว
2: ไม่เอาคิดตัง
0: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
2: ผมไม่รักลุง
0: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเงินจ่าย
2: เท่าไหร่
0: ไม่เอารักลุงแน่นอน
2: ลุงไหนลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
0: ครับไม่เป็นไรครับ
2: เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3ลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
0: โอเคครับผม
2: ครับผมลุงเตรียมตัวนะครับพวกเรานับมา
4: 1 2 3
2: รุ่นใหญ่พาซ่าถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมากครับไอ้พวกเราไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยแล้วนี่เข่งกันมา2คนทุกวันอย่างนี้เหรอ
5: โทษระวังเรา
6: ตัวจริงเหรอจ๊ะ
2: หอมที่นั้นน่ากินขายอะไรอ่ะ
6: ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับ
2: โอ้ย

0: าคุณหมอครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปั๊มลูกหมากันหน่อย
1: ครับ
0: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
1: เป็นได้ไหมครับเป็นไม่ได้
2: ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
1: ผู้หญิงมันไม่ได้มีปั๊มลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแ
0: ต่มันอยู่ตรงไหนก่อน
1: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมา
0: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
1: ธรรมดาเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2อย่างก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่มั้ยแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเรามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ําชงน้ําเชื้อน้ําเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทําให้ไอ้ตัวน้ําเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมามันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
0: อ๋อเหรออ
1: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลําบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
0: ตอนเด็กๆ
1: มันเล็กครับ
0: มันแค่ไหน
1: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกวอลนัทอะหรือลูก
0: ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณสัก20 30กรัมเล็ก
0: ๆตอนเกิดมาใหม
1: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
0: มาขนาดนี้มั้ย
1: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะกลางคืนต้องตื่นมา
2: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
1: 3ที่4เที่ยว
0: ครับปกติมั้ย
1: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลาง
0: คืนของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
1: บ้าง
0: มีบ้างนานๆ
1: น
0: าน
1: ๆคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
0: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
2: อ่
0: ะ
2: หนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยวันนี้ยังไม่ถึงนะฉายคนเดียว
2: เอ้ย
0: ฉายคนเดียว
2: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหมบ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว

0: านี่ฮะมาแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบ
0: อันนี้ขายอะไรครับ
1: ทอดมันฮะหนอกะลา
0: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
1: นั่นแหละครับ
2: เนี่ยเหรอ
1: นั่นหนอกะลาเป็นพืชในเกาะเกตเนี่ยครับ
2: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
1: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
0: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
1: กรุบ
0: กรุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
1: มันชาๆครับ
0: เฮ้ย
1: อะไรอ่ะ
0: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
1: า
0: ะเออให้อร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจอีกเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก

0: น้องจอกขนมดอกจอกชุดอย่ามาม่วงครับผมผมรู
1: ้ว่า
0: แ
1: หมน้องที่ไหนจ๊ะ
2: น้ำค่ะ
1: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยนมนิ่มคืออ
2: ันนี้เป็นดอกจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
1: โอ้ดีเนื้อกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: และนี่คืออะไรครับ
1: หมอเชื่อ
2: ขนมทองแผ่นค่ะ
1: อร่อยดีนะอร่อยดีนะ
0: แต่มันเหนียวนะ
1: ไอ้ปลาเต็ก
0: น้อง
1: ร้องถอยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
0: เออเงยเงย
3: พอถึงเวลาให้ร้องก็คือให้ร้องเต็มที่ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเอาใหม
0: ่เออเงยเงยเอีย
3: ร้องเอาแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเด
0: ี
3: ๋ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเกาะเกตด้วย
0: ได้นะเออเงยเงยเอียวันนี้ที่อีก
3: ร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
0: ้
3: าน
0: นี้
3: จะไปร้านน
0: ี้จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
3: ได้ร้อง
4: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
3: ไม่
0: เคย
4: เพราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
3: หน้าอ่อนแล้วพวกได้ย
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
1: ณเดชณเดช
0: ไม่ใช่ณเดชนะเนี่ยนรก
1: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่
0: มันใช่ตุ้งแช่ยังมันตุ้งแช
1: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
0: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
1: ไม่เคยเลย
0: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่
1: เหรอ
0: ข้าวแช่ข้าวแช
1: ่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่อยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้องต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงแดงครับสวัสดีครับ
1: ลุงแดงจ๋า
4: ครับ
1: ข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปีคุณสมัยไหนกัน
4: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
1: โอ้โหนานมาก
4: จะร้อยกว่าปี
0: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
1: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
4: คร
1: ับ สองคนนี้เขายังไม่เคยทาน
0: ยัน
1: ไอ้คุณหมอคุณหมอเคยนานละสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
4: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยจริง
4: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
3: หน้าอ่อน
1: แล้วพวกเอาตุ้งได้เขาแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะอ่ะลองเลยไหม
3: ก
1: ิน
3: ยังไงอ
1: ่
3: ะ
4: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
1: มีไข
4: ่
1: ห
4: ่
1: อ
4: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
1: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
0: อร่อยอร่อย
1: ซดจะหมดอยู่เป็นไงจิตใจ
0: แปลก
7: รุ่นใหญ่พาซ่าร
8: ุ่นใหญ่พาซ่าร
9: ุ่นใหญ่
10: พาซ่า
1: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
11: มันจะมีตัวเลขครับวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆเนี่ยต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์วัยก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
1: ปัจจัยเสี่ยง
3: มีบุหรี
11: ่สำคัญ
1: อะไรอีก
11: แล้วก็ประวัติครอบครัว
1: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
11: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได
1: ้เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
11: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
1: รับรอง
11: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการพวกปรุงสุกดีกว่า
1: อ้าวอ้าว

0: แปลกดีพอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออผงสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
1: ก็ต้องไปกินแบบพวกซุปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่พวกพิซซ่า

0: ครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
1: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวมา
0: ไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
1: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
0: ์ก็ได้อยู่ก็ได้อยู
2: ่จับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
0: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
1: เดี๋ยว
0: อาจารย
1: ์
0: รบกวนโอ้ตายแล้วนึกว่าเรื่องโกสคู่รักกันเหรอจ๊ะ
2: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
1: ได้
2: แล้วนิ้วโป้งก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
0: มัน
2: จะขึ้นมาจะขึ้นนะนั่นแหละเอาละพอแล้วนิ้วโป้งทีนี้น้องพงศ์จะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้องพงศ์จะทำปากค่อยๆบีบไปเนี้ย
1: อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
2: ให้ปากมันเล็กนี่แห่รูเล็กเนี้ย
1: โอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างครับ
2: พอเป็นรูปร่างแล้ว
0: สวยสวยสวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
2: ปุ้มไปเลยน่าละ
0: ปั๊บเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
4: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
0: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
4: ใช่
0: ถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
4: ใช่อ
0: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
4: ใช่ค่ะ
0: ที่คนมอญใช้กัน
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: โอเค
1: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค
0: ่
4: ะ
0: ล
4: ้วนๆเลยค
0: ่
4: ะ
0: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
4: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10 วัน
0: 10 วัน
1: ต่อผืน
0: ดีแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอนะ
5: ครับ
0: ถ้าเกิดน้ำพวงปากผมว่า8 ปีครับ
1: ครับไม่ไม่ถึง7 ปีครึ่ง
4: อันน้ำพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
0: น้ำพวงสักหน่อยอ่ะสักดอก
4: อ่ะนี่นะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
0: สักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
1: นี่ตรงเป๊ะ
0: ถ้าทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวน้ำพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต่อครับผมเอาทำไมอ่ะ
1: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะ
0: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลยเอาไหมเอาไหมเอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
7: รุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโลกต่อมลูกหมากกันต่อครับ
0: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบ มีแฟบมีอะไร
5: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโต okay. แล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดหน่วงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
0: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
5: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
0: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
5: มีครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
0: ย้อนกลับอีก
5: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตซ้ายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
0: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
5: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
0: บางคนเป็นทั้ง
5: ใช่เพราะว่า
0: สองอย่างเลย
5: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
0: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
5: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดสายรังสี
0: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
5: ถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
0: อ
5: ๋อแต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
0: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2 ครั้งผิดปกติเนาะ
5: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละเพราะธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไหม
0: แสดงมีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
5: ของต่อมลูกหมากโต
0: อืม

0: ไม่ได้น่ากลัวมาก
1: ใช่
0: แต่ถ้าเริ่มแบบว่าคืนนึงลุกขึ้นมาปัสสาวะ
1: บ่อย
0: มาก 3-4 ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์นึงเนี่ยผิดปกติแล้ว
1: ใช่แล้วก็
0: เป็นไปไม่ได
1: ้อาการอื่นอีกอ่ะฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยโอเคอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโซ
2: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
3: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
2: คล่องคล่องยิ่งมาฉี่ก็คล่องครับ
0: ทีมงานนั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
4: ครับผม
0: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
4: ประมาณ9เดือนครับผม
0: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
4: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
0: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
4: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
0: เอาเลย
5: เอาไหมเอาไหมเอากระยุ้งจังเลยไม่เอาเองด้วย
0: เพิ่งเปิด9เดือน
4: ครับ
0: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
4: อาหารครับเป็นไทยโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอ้แดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
5: ไม่เคี้ยวง่ายขึ้น
4: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้าง
4: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกเดี๋ยวนะครับประเคนลงลุงนะครับ
5: ไม่ใช่พระ
0: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอยให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
5: นั่งเลยครับ
0: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเคยร้องสอยไหม
4: ไม่เคยครับ
0: อ้าวสอนหน่อย
5: เออเงยเออเงย
0: เออเงยเออเงยได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวพอ2ทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
5: เออ
0: เงเงยอีกทีเงเงย
5: ร้านอาหารเกาะเกร็ด
0: เดี๋ยวโทษๆพี่ครับลูกค้าเข้า
4: ขอตัวนะครับ
0: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวนะแกจะร้องให้ฟัง
4: นะรอก่อนนะนะอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อน
5: เออกินก่อน
0: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมต้องตอนนอกไปทอดเราได้อารมณ์นึงอ่ะ
4: ครับ
0: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
1: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
0: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: วันนี้เรามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกร็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมา
0: โอ้ย
1: ไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกร็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่ภาษานะเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาเลยเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: ไปเรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆทีเว้ย
1: นี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไป
0: ร
1: ายการรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้
1: เอชาจะไปก็ไป
0: แล้ว
1: เอชาจะจะ
0: เรือออกแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม่
0: เรือออกแล้วเรือออกแล้วเฮ้ยไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปเว้ย
4: ใหญ่ภาษา
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลัง
6: เสน่ห์ด้วยเนาะ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
8: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 ก ิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมติว่าเราไม่สมมติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมติสัจจะก็คือวันเดือนปี24 ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24 ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1 เดือนก็ 30 วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นแหละชื่อคนเรื่องสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับทีนี้เนี่ยนี่ก็แล้วก็สมมติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราเนี่ยสมมติจะสังเกตดูที่ว่าสมมติไม่เหมือนกันไงสมมติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3 ฤดูนะ3 ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4 เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเธอปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่เงี้ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนเลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9 เดือนในภาษาแค่3 เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาสักนิดนึง2 ขวบ 3 ขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7 ขวบ 8 ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่อีกเลยทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝ

ฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะนะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบทำมาอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาอีกทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วก็คนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่ามันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราน่ะมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้ระวังเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นวัยหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่ามันเป็นช่วงขณะท่านว่าก็ช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยละดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละจะได้ความทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพยายามให้มันฝังใจเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็

พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้เออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างงี้นั่นนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยทำนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เอาเข้ามาอยู่เรื่อยเข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนั่นนะมันก็จะรกไงเออมันจะรกรกไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้แหมอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเออเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั้นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะเออได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างงี้น่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยน่ะนะอย่าให้กลับมาหลอกล้ออีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะเอออย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกล้อคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วเอออย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกล้ออย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหวยหายอีกไงเออกลับมาเถิดวันวานเนี่ยแม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวานวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลุกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้ว
นะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเออเหมือนที่ภาษิตอีสานบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเว้าแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานั่นน่ะเห็นไหมปัญหากันน่ะนะโอ้ยเรื่องเก่าๆปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดน่ะนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นน่ะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นดียังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพลอีกว่างั้นเถอะเอาศีลกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมรรคถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระทำมากระถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอบัติปาจิตี้อย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอบัติปาจิตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยน่ะมันเป็นอบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยน่ะก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะนะปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เก็บอยู่นี่นะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาค้นนะอ้าวถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้ง

0: ใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกยกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางอีสุดเซนจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายให้ตายนะพุ่นในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็น10ปีเออถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้นะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆนะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยอันนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินกลางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: ทีนี้จะพูดถึงเรื่องของ

ปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเออเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะเออทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมปัจจคตาธรรมจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะเออไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเออเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นก็ปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความว่างเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยทั้งมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนแล้วไม่อ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เลยก็ปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระนะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ4ระดับจะ4อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัว

พอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอัคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนนี่แปลนะฮะคนแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบบรรทัดต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมในวัดในบ้านป่าเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละไฮโรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบัวพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบัวพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโครนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั่นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั่นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และเดี๋ยวบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องนึงไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กคนนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจะตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนยังต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กาก

0: เคลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังครูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะถ้าเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีเอ๊ะลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุชะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบุพพน้ำแล้วก็ทฤษฎีบุพพน้ำน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล
0: ้
1: วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผลหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้แม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศแล้ว เสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างนึงเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้น นี่มันเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉามันก็พักเลย เสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะ ถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามพวกข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามพวกข้ามชาติ4-5ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวง แม่แสนเห็นหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่

กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหม

ลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะทำไมลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ทีลูกสาวเขาละจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายเออทีลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงเออนั่นแหละลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหรือไม่พักรับไม่ลงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2 บาทจำได้ไหมจำได้เออแต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจเออให้เหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายหงายไปแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ C8เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองแล้วท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านทําไมได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่มั้ยเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่มั้ยหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อนพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นใครการสังกัดมหาไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตลาดนกตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจออะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5 คันได้ไหมท่าน5 คันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วจะพอข้าววีลแชร์สัก5 คันไหมเนี่ยขอ5 คันไอ้นั่นขออีก20,000จะพิมพ์เอกสารไม่ต้องบอกองค์กรละบอกเอา10,000เดียวหน้าท่านเอาท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3 โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3 โรงเรียนก็10 กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่ไหมท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำไมเออให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้า
ถ้ามียาพิษตายก่อน

0: แล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาวปิดท่านเออถ้ากินเดนพากเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพจน์นามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กที่เด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพลิดใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียกแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีแล้วบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่แหละได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะฮะคนในละคุณนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนขี้ยาท่านเท่านี้ก็อย่าหลายอย่าใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรด ใช่ไหมถ้าล่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคาพบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคาพบาอย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้าหน้าการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการุณย์ไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานให้ไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: พระนครศรีอยุธยาครับ
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีพระนครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีและให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มอิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอ้แตกซะนะ ให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเข้าไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนถึงรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหม
2: เป
0: ็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่าน

ใช้นี่แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้ราชการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี้เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมุ้งข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยขายกี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังระยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปใครรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกเจ้าคุณครับจะว่าให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าขุนแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสนะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกทายกมาอีกท่านจะ

คุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้กับใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรต่างไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็จะไม่ไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไปกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารถสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงสังขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปัญหาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อย่างคนชมวันสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขกับแสนกลับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัดสามห่วงหนึ่งห่วงลูกตัดสองห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวบ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูก2ขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะ5วันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะ
พ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาอะไรท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีนะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะท่านเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงมองว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาครับมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถวายสักอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมาเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงจริงจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพองานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้ได้ขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงคราวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงคราวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น48 49พอขึ้น49ทางเนี้ยเคยเป็น47ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ48เริ่มพอ49เริ่ม

0: เรื่องไง
1: อืมอืม
0: นะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีข้าท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาเนี่ยคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็คอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
2: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆ

0: ฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้ โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเอง

เด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคันสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเอง

ที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1การชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ใน

สภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่1ที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขารู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำ
กว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ

กันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราใช้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ
ถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไร

เรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

ุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: กลาปะ
1: กลาปะกลาปะ
0: ดึง
1: กลาปะกลาปะ
2: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
0: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
1: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
3: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
4: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
5: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
4: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
5: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
6: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
0: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
3: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
0: เอ๋เพื่อนสนิท
5: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
3: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
5: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
4: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
5: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
2: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
3: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
2: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
1: ใหญ่จังเลยว้าว
7: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
4: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
7: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
0: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
7: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
4: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
7: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
2: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
4: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
7: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
4: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
7: จะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
6: อย่างนี้เอง
7: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
1: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
0: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
7: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
6: ข้า

0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
1: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
1: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
3: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
1: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้ๆๆๆกัน
5: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
6: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
5: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
6: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ห้อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
6: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะ
2: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
6: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
8: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
1: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราพวกคุยกันเมื่อคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
8: ครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้

0: อ่ะ
1: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
4: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะคุณครูแพรนะคะสังเกตเด็กๆในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไหนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นให้คุณครูแพรดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่พร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะ

0: นะคะเด็กๆคุณครูแพรไปอ่านบทความหนึ่งมาเกี่ยวกับการเข้านอนเร็วค่ะการเข้านอนเร็วนะคะมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆทราบไหมคะว่ามีประโยชน์อย่างไรไม่ทราบเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ฟังค่ะการนอนเร็วนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีการพักผ่อนที่เพียงพอและเด็กๆนะคะก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วกระชุ่มกระชวยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆมีความกระปี้กระเป๋านะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนอนเร็วนะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาที่เด็กๆนอนร่างกายของเราเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับเด็กๆจะทำให้เด็กๆนะคะไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่ายด้วยนอกจากนั้นเมื่อเด็กๆนอนไวสมองของเด็กๆตรงนี้ก็จะได้รับการพักผ่อนใช่สมองก็จะพักผ่อนแต่พอเด็กๆตื่นขึ้นมาพอสมองได้พักผ่อนแล้วสมองนะคะก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทำหน้าที่อย่างไรล่ะสมองก็จะสามารถทำให้เด็กๆจำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสมองนะคะก็ยังช่วยให้เด็กๆนะคะมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วการมีสมาธิดีอย่างไรการมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะทำให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโหดีไหมคะการนอนไวดีไหมคะเด็กๆดีมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กๆได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเด็กๆนะคะก็จะตื่นมาด้วยอารมณ์ที่ดีโอ้วันนี้พักผ่อนเพียงพอแล้วเด็กๆตื่นมาเด็กๆก็จะมีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีความสดชื่นเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้อะไรนะคะใบเตยใช่ถูกต้องเลยก็จะไม่งัวเงียเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติยกมือคนแรกเลยพี่โอติคะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานนั้นหนูไปหาน้องมีอาเป็นพี่ของพี่โปครับ
0: อ๋อไปหาน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูไปเล่นอะไรกับน้องบ้างคะ
1: เล่นอย่างอื่นเลยครับและพี่เปาชวนเขาล่าท้าผีเปรตครับ
0: โอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่โอติแล้วพี่โอติดูแลน้องอย่างไรบ้างคะ
1: ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับเล่นกับน้องเลยครับ
0: อ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะไหนมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันที่หนูหยุดหนูไปทำบุญให้ทวด
0: อ๋อทำบุญให้ทวดด้วยทำอย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมทำอย่างไรบ้างคะลูกอาจจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อทำบุญให้ทวดแล้ว
2: ภูมิใจค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะดีใจไหมคะ
2: ดีใจ
0: ดีใจแล้วหลังจากที่ไปทำบุญให้คุณทวดแล้วเนี่ยหนูไปทำอะไรอีกไหมคะลูก
2: แล้วหนูก็ไป
0: ไปไหนต่อคะ
2: หรือว่าไปซื้อของ
0: ไปซื้อของได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของไหมคะ
2: ช่วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะขออีกสักคนนึงดูสิเมื่อสักครู่นี้ครูแพรเห็นใบบุญยกมือใบบุญเชิญค่ะใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนวันหยุดหนูไปเล่นกับเพื่อน
0: อ๋อเล่นกับเพื่อนหนูเล่นที่ไหนคะลูก
2: เล่นที่ทำงานแม
0: ่อ๋อเล่นที่ทำงานแม่แล้วหนูเล่นเสียงดังหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ไม่เสียงดังใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นอะไรกันบ้างคะ
2: เล่นตัวต่อ

0: อ๋อเล่นตัวต่อแล้วเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยหนูได้แบ่งปันเพื่อนไหมคะได้ใช่ไหมคะเราจะไม่แย่งของเล่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีบางคนนะคะเด็กๆบอกคุณครูแพรด้วยว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปซื้อหนังสือนิทานกับคุณแม่มาแล้วเมื่อคืนนะคะคุณแม่ก็เล่านิทานให้ฟังด้วยโอ้โหสนุกมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้ไปเจอสุนัขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารมากๆเลยก็เลยนำอาหารนะคะไปให้กับสุนัขตัวนั้นด้วยแต่ว่าเราเอามือไปจับสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะกัดเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมันใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่เชื่องนะคะถ้าเด็กๆเจอสัตว์ที่เด็กๆไม่ได้เลี้ยงนะคะอย่าเอามือไปจับหรือไปเล่นมันเพราะว่าบางทีมันอาจจะกลัวแล้วอาจจะทำยังไงกัดเราได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะชื่นชอบกันมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: ช้า
0: เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองด้วยการทำอย่างไรคะกางแขนชนกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าชนกันใครเจ็บตัวเองเจ็บถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับเพื่อนนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยใครยังไม่หยุดหยุดหรือยังนะคุณครูแพรขอถามพี่ BM ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะยิงปืนขอถามพี่นิลินค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
2: ผ
0: ีเสื้อน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหนูกำลังท่าทางเป็นไก่ด้วยค่ะ

0: ใครยังไม่หยุดมีใครยังไม่หยุดนะพี่ออมทรัพย์ทำท่าทางอะไรคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ต่อไปพี่พาคินทำท่าทางอะไรคะจิงโจ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆทำท่าทางเป็นหอยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวแล้วไม่คุยกับเพื่อนนะสักครู่นี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะมีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอสังเกตหน่อยซิว่าเด็กๆทำท่าทางอะไรกันบ้างขอถามเป็นพี่พีค่ะทำท่าทางอะไรคะ
2: นอน
0: เป็นนอนด้วยต่อไปใครนะพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรคะอะไรนะ
3: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษด้วยไหนดูซิพี่ปริมทำท่าทางอ่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

ค่ะยังไม่หยุดไหมเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรอยู่คะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหงส์ด้วยค่ะสวยมากๆเลย

จากนั้นนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งซึ่งเด็กๆนะคะต้องทำตามคำสั่งของคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะค่ะและเมื่อคุณครูแพรนะคะให้จังหวะหยุดคุณครูแพรนะคะก็จะบอกคำสั่งกับเด็กๆค่ะ3คำสั่งนั่นเองแต่ว่าการที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้อย่างไรก่อนถูกต้องฟังให้จบทั้ง3คำสั่งก่อนเด็กๆถึงทำตามนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าอ่ะทั้งหมดยืนขึ้นเลย

ให้เด็กๆเอามือแตะไหล่จับเข่าและนั่งลงค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะขอชื่นชมเลยแล้วก็ทำถูกด้วยนะไหนลองมาลองอีกรอบหนึ่งนะคะ

ให้เด็กๆนะคะยืนขาเดียวเอามือกางแขนและจับศีรษะค่ะยืนขาเดียวมือกางแขนและจับศีรษะถูกต้องเลยค่ะเก่ง

ให้เด็กๆทำท่าเป็นพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์จากนั้นนั่งลงพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์และนั่งลงเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งกระโดดไปข้างหลัง2ครั้งและเอามือแตะไหล่ข้างหน้า2ข้างหลัง2และเอามือแตะไหล่เก่งมากๆเลยค่ะอีกรอบนึงนะมีใครใกล้กันหรือเปล่าเดี๋ยวจะชนกันนะคะมีใครไม่หยุดกับที่ให้เด็กๆเอามือจับเอวหมุนเอว2รอบและกระโดด2ครั้ง
1: 1 2
0: มีบางคนนะคะทำผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองกันอีกสักรอบนึงขวัญเอ๋ยคะยืนขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนเหยียบมือเอานะคะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว3รอบนั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ค่ะ
1: 1 2 3
0: นั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทีนี้นั่งลงแล้วหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะแต่คุณครูแพ้นั่งไม่ได้เลยขอบคุณค่ะมีเด็กๆนะคะที่นั่งใกล้กันจนเกินไปอาจจะทำให้เด็กๆเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกขวัญเอ๋ยขยับลงไปค่ะใช่เห็นไหมขวัญเอ๋ยมีที่แล้วทีนี้ให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะดังนั้นเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรจะขอสัก2คนที่ช่วยคุณครูแพรนะคะคิดท่าทางในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนดูสิ

0: ้นน้ำค่ะต้นน้ำคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
1: สะบ
0: ั
1: ดม
0: ือกี่ครั้งคะ
1: 10คร
0: ั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอเป็นพี่ปังหอมค่ะทำท่าอะไรดีคะนวดแขนกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10คุณครูแพรขออีกข้างหนึ่งได้ไหมคะอ่ะข้างหนึ่งนะ10ครั้งเหมือนกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาไหนดูสิโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งที่ว่างได้เลยค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะพี่เบคอนไม่เป็นไรค่ะนั่งได้ค่ะนั่งเลยค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ ก็เป็นหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศที่คุณครูแพรทำมาดูเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: อะไรนะคะวัดแล้วเห็นอะไรอีกลูกพระเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็
1: นน้ำ
0: เห็นแม่น้ำเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็
1: น
0: คนคนใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดไทยแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ก้อนเมฆ
0: มีก้อนเมฆมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีว่าวด้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีดอกไม้แล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยอะไรคะ
1: ความมารยาทไทย
0: เกี่ยวกับมารยาทไทยใช่ไหมคะเพราะว่าการ์ตูนเห็นว่ามีคนทำอย่างไรคะว่ายด้วยแล้วมีใครบอกคุณครูแพรได้อีกไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆลองคิดดูสิแล้วลองทายมาว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรคะ
1: เรียนวัด
2: ไหว้พระ
0: ไหว้พระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับวัดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูแพรพาอ่านเลยเฉลยเลยว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: เก่งมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนกันในหน่วยรักเมืองไทยแต่คุณครูแพรยังไม่บอกว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้จะให้แต่ละกลุ่มออกมาจับสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาก่อนแล้วจะให้เด็กๆทายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนั่งเรียบร้อยหรือยัง
1: น
0: ั่
1: ง
0: คุณครูแพรนะคะได้เตรียมกล่องปริศนามาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะลองสัมผัสแล้วลองบอกดูว่าในนี้คืออะไรแต่จะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อแถวให้เรียบร้อยพี่เบคอนลงค่ะถึงไหมคะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เลยเก็บไว้ในใจก่อนนะคิดว่าคืออะไรเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งพูดออกมานี่เก็บไว้ในใจก่อนนะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะต่อแถวเลยลงเลยลูกลองสัมผัสดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเก็บไว้ในใจนะอย่าเพิ่งพูดนะสัมผัสเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะไม่กัดค่ะไม่กัดเลยๆๆไหนดูซิต่อไปขอกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะลงเข้าไปได้เลยลงเสร็จแล้วเชิญไปนั่งที่ได้เลยเด็กๆคิดว่าอะไรเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจตัวเองก่อนนะคะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีส้มค่ะพี่เบคอนนั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกดูซิว่าในนี้จะคืออะไรนะเด็กๆที่นั่งรอไหนนั่งเรียบร้อยหรือยังนะอู้น่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าในกล่องนี้นะคะคืออะไรต่อไปขอเชิญสีน้ำเงินค่ะอะไรนะสงสัยจังเลยอะไรนะไม่รู้ยังไม่บอกเชิญเลยค่ะครบทุกคนแล้ว พร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาบอกก่อนว่าที่สัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าคืออะไรขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานยืนทางนี้เลยค่ะพี่น้ำหวานลองบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางหน่อยค่ะว่าที่พี่น้ำหวานสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้ำหวานนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วมันคืออะไรคะ
2: มันนิ่มๆ
0: มันนิ่มๆแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าคืออะไรคะ
2: ผ้า
0: โอ้ผ้าอ๋อขอบคุณพี่น้ำหวานค่ะอีกสักคนหนึ่งสิขอเชิญน้องขอเชิญน้องแม็กค่ะมาเลยค่ะพี่แม็กลองบอกเพื่อนๆกับคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าที่พี่แม็กสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่แม็กคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: นุ่มๆ
0: นุ่มๆ แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
3: นิ่ม
0: นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วพี่แม็กคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือคุณครูแพรยังไม่เฉลยนะขอบคุณพี่แม็กค่ะเด็กๆปลายทางคะจากฟังคำที่เพื่อนๆนะคะได้ใบ้มาก็คือนุ่มๆ นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นผ้านะคะเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางลองมาดูกันนะคะว่าคืออะไรคุณครูแพทย์จะเฉลยแล้วนะ1 2 3 ชึบโห ชุดนี้หรือผ้าหรือเสื้อตัวนี้นะคะคือเสื้อที่เป็นเสื้อชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะสวยมากๆเลยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกวิใช่หรือเปล่านี่เลยโหยาวมากเลยชุดนี้นะคะก็คือชุดไทยเหมือนกันแต่เป็นชุดไทยแบบเป็นยังไงลูกสบายเห็นไหมสบายยาวไหมคะยาวมากๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดไทยเหมือนกันชุดไทยเรามีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีใครรู้จักบ้างเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าโจงกระเบนนั่นเองก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะและยังมีอีกนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ล้วงไปถึงข้างล่างหรือเปล่ายังมีอีกแทนว้าวคืออะไรคะอะไรนะคะเครื่องประดับหรือว่าเข็มขัดคาดนั่นเองนะคะเป็นเข็มขัดแบบไทยเลยสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและในวันนี้เด็กๆรู้ยังว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเด็กๆบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีชุดไทยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยคืออะไรเด็กๆรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะคุณครูแพรจะบอกนะคะว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนคือเห็นแล้วรู้เลยว่าวิเนี่ยแหละของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยนั่นเองแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาความรู้หรือว่าความสามารถของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานและนอกจากชุดไทยคุณครูแพรก็มีสิ่งนี้มาให้เด็กๆได้ชมกันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันแล้วมองเห็นแล้วรู้เลยว่าคือของไทยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเอ๊ะมาหรือยังยังดังนั้นเราช่วยกันเสกมาได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันโอมเพียง และนี่นะคะก็คือ
1: ธงชาติ
0: ธงชาติอะไรคะ
1: ธงชาติไทย
0: ธงชาติไทยนั่นเองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะมีใช่ไหมคะธงชาติไทยนี้มีในต่างประเทศไหมคะไม่
1: ม
0: ีไม่
1: ม
0: ีอ๋อมีแต่ของประเทศเราใช่ไหมคะการ์ตูนใช่นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือธงชาติไทยและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็มีภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้าง1 2 3จึ๊งโอ้เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะคนแต่งกายแบบไหนเอ่ย
1: ไทย
0: ชุดไทยนะคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานั่นเองซึ่งชุดไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่คนไทยนะคะได้คิดค้นขึ้นแล้วก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะสวยไหมคะเด็กๆสวยมากๆเลยชุดไทยนะคะผู้หญิงนะคะก็จะห่มสบายแบบนี้และปักด้วยดิ้นทองเด็กๆเห็นไหมจากนั้นนะคะผ้าสิ้นของคนไทยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดไทยแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลหรือว่าตุ้มหูก็จะเป็นแบบไทยชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดจักรีใช่เป็นชุดไทยแบบชุดจักรีนั่นเองส่วนผู้ชายจะใส่เป็นเสื้อสีอะไรคะลูกขาวครีมๆแต่จริงๆแล้วมีหลายสีมากๆเลยเสื้อแบบนี้นะคะเรียกว่าเสื้อราชปะแตนค่ะเด็กๆใช่แล้วก็ใส่เป็นจงกระเบนแบบนี้ทั้งสองคนนี้ก็สวมเสื้อนะคะหรือว่าแต่งกายในชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะไหนใครอยากใส่ชุดไทยบ้างยกมือให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากใส่ชุดไทยเลยเวลาที่โรงเรียนมีงานบางทีคุณครูก็บอกให้เด็กๆนะคะได้สวมใส่ชุดไทยมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูก็ได้สวมใส่ชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกอย่างนึงเลยดูเลยค่ะอู้ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ไหนใครชอบรับประทานขนมไทยบ้างโอ้โหเด็กๆต้นทางนะคะหลายคนชอบรับประทานขนมไทยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบรับประทานขนมไทยไหมเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็ชอบรับประทานขนมไทยเช่นเดียวกันเลยขนมไทยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่ามีสีสันสวยงามและสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเด็กๆและนอกจากนี้ขนมไทยมีรสชาติเป็นอย่างไร
1: อร
0: ่อยมากๆเลยและขนมไทยนะคะก็มีความกลมกล่อมไม่ว่าจะมีความหวานความมันความเค็มนอกจากนี้กลิ่นของขนมไทยนะคะก็จะเป็นได้กลิ่นของวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบเตยมะพร้าวหรือว่ากะทิใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆ เวลาที่เด็กๆได้รับประทานขนมไทยเด็กๆได้กลิ่นของใบเตยไหมลูกขนมไทยบางชนิดก็ได้กลิ่นของใบเตยกลิ่นของกะทิใช่ไหมคะหอมไหมคะ
1: หอม
0: หอมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆชื่อขนมไทยยังมีความหมายที่ดีด้วยใช่เช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีคำว่าทองทองนี่มีค่าไหมคะมีค่ามากๆเลยทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองก็แสดงถึงความร่ำรวยเขาจึงนิยมนำขนมไทยไปใช้ในงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆหรือว่างานที่มีความเป็นสิริมงคลต่างๆนั่นเองโหยอดเยี่ยมเลยไหมคะแต่ว่าขนมไทยเราทานบ่อยๆได้ไหม
1: ไม
0: ่เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามันมีน้ำตาล
0: เพราะว่ามีน้ำตาลแล้วน้ำตาลทำให้เกิดอะไรคะ
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: และฟันของเราก็จะแต่ถ้าเรารับประทานขนมไทยเราจะต้องทำอย่างไรหลังจากรับประทาน
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันเก่งมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตเอกลักษณ์ไทยต่อไปเลยอุ๊ยภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจตอบคำถามทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ตั้งใจตอบภาพนี้คือภาพอะไรคะ เด็กๆ เห็นเป็นกอไก่แล้วมีตัวอะไรอีกคะ
4: ขอ
0: ไข่คอควายแล้วก
4: ็
0: งองูจอจานฉอฉิงโอ้ภาพนี้คือภาพตัวอักษรไทยเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าต่างประเทศเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาใช้ตัวอักษรไทยไหมไม่ใช้เขาใช้ที่แค่ในประเทศอะไรประเทศเราหรือว่าประเทศไทยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแล้วพยัญชนะไทยนะคะก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอุ๊ย
5: ขอเลขไทย
0: อะไรนะคะเบคอนเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางเห็นเป็นภาพอะไรคะตัวเลขไทยไหนเด็กๆลองมันนับให้คุณครูแพรฟังหรือว่าอ่านให้คุณครูแพรฟังซิว่าแต่ละตัวเลขมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ไม่ใช่10ค่ะถูกต้องเลยค่ะเลข0นั่นเองและนี่นะคะก็คือตัวเลขไทยเหมือนกันซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเลขไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้ตัวเลขไทยนี้ต่างประเทศใช้ไหมคะ
7: ไม
0: ่ใช้ใช้แค่ในประเทศอะไรประเทศของเรานี่ก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แต่ว่าคุณครูแพรมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยชื่อเกมก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยใช่แต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรยังไม่มีเกมมาขออนุญาตไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นก่อนได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะ
0: งั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมเกมก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะมีชาร์ตเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ว่ามีช่องว่างไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใส่บัตรภาพค่ะเรามาดูบัตรภาพกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะยังไม่บอกว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างแต่จะให้เด็กๆนะคะสังเกตคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตไปทีละภาพนะคะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพนะฮึบฮึบชิบค่อยๆสังเกตไปทีละภาพบัตรภาพครูแพรก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละบัตรภาพนะคะจะมีภาพบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่และก็มีภาพที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ความเป็นไทยคุณครูแพรจะขออาสาสมัครนะคะออกมาเพื่อติดบัตรภาพให้ถูกต้องและก่อนติดเด็กๆจะต้องชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆของเราได้ชมก่อนว่าคือภาพอะไรแล้วดูซิว่าเพื่อนๆจะบอกเราถูกไหมว่านี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือเปล่าใครดีนะคุณครูแพรขอเชิญพี่ขวัญเอยค่ะพี่ขวัญเอยเลือกเลยค่ะชึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะขวัญเอยเลือกภาพนี้ใช่ไหมคะลองชูให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้สูงเกินไปค่ะขวัญเอยขอตรงนี้ค่ะประมาณนี้เด็กๆคะขวัญเอ๋ยเลือกภาพอะไรมาคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะ
9: ไทย
0: ใส่ชุดไทยเด็กๆคิดว่านี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
10: เป
0: ็
10: น
0: ไหมคะเด็กๆปลายทางคะคิดว่าภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
10: เป็น
0: เก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยไปติดที่ช่องไหนก็ได้ค่ะช่องนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะ กดลงไปเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เกียรติพี่ขวัญเอ้ยหน่อยต่อไปขอเป็นน้องพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเลือกได้เลยค่ะท่าไหนดีคะที่พี่ปั้นคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึ๊บ
6: ไม่ออก
0: หยิบเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นอย่าพึ่งค่ะชูให้กับเพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ขยับมาใกล้ๆครูแพรชึบนี่เพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
7: ต
0: ั
7: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยตัวเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเปล่า
7: เป
0: ็นถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นติดได้เลยติดเลยค่ะกดลงไปเลยนะเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือกับพี่ปั้นหน่อยต่อไปคุณครูแพรขอรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เลือกเลยค่ะภาพไหนที่พี่นิรินทร์คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนพี่นิรินทร์พี่นิรินทร์เอาภาพอะไรขึ้นมาเอ่ยเพื่อนๆอันนี้เป็นเลขอะไรคะใช่เลขไทยหรือเปล่าเลขนี้เรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช่ไม่ใช่ตัวเลขไทยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเพื่อนที่มาช่วยพี่นิรินทร์เลือกใหม่ไม่เป็นไรค่ะพี่นิรินทร์เก่งมากๆเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แหละฟึบขอเป็นพี่นิรินทร์เลือกเลยอยากได้ใครมาช่วยคะ

0: พูดชื่อมาได้เลยค่ะ
1: ปอเช่
0: พี่ปอเช่เชิญค่ะพี่นิรินมายืนอยู่ด้วยกันอ่ะช่วยกันดูพี่ปอเช่ช่วยพี่นิรินดูภาพไหนคือภาพที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะพี่ปอเช่เลือกค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยอ่ะเลือกได้เลยฮึบพี่ปอเช่อ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะพี่ปอเช่กับพี่นิรินได้เลือกภาพใหม่และเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็ก
2: ๆภาพกันย
0: ักษ์พยัญชนะไทยเองเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์ตัวสอนไทยขึ้นมานั่นเองเก่งมากค่ะอ่ะพี่นิรินเชิญกลับเข้าไปได้เลยค่ะพี่ปอเช่เป็นคนติดเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ปอเช่และพี่นิรินหน่อยค่ะเหลือภาพสุดท้ายขอเชิญรอบนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสลองดูนะคะภาพที่คุณครูแพรมีฮึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะใช่หรือเปล่านะพี่ฟ้าใสลองเปิดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
3: เค
0: ้กเค้กเป็นขนมไทยหรือเปล่าคะ
3: ไม
0: ่
3: เป็น
0: ไม่ใช่ขนมไทยไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรจะขอตัวช่วยให้พี่ฟ้าใสหน่อยขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนมาค่ะปึ๊บพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสลองเลือกกันอีกรอบนึงภาพไหนคะพี่การ์ตูนโชว์ค่ะพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสนะคะได้เลือกอีกภาพนึงแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ
4: ขนมไทย
0: ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าคนไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่การ์ตูนติดให้คุณครูแพนหน่อยค่ะพี่ฟ้าใสขอบคุณมากค่ะติดตรงๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสและพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามีภาพอะไรบ้างคะตั้งแต่ภาพแรกเลยตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยเด็กๆปลายทางนะคะโอ้โหตอบกันมาเสียงดังมากเลยว่าตัวเลขไทยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นภาพตัวอักษรอะไรอะคะ
5: อักษรเลขไทย
0: ตัวอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนั่นเองและภาพอะไรคะ
6: ขนมไทย
0: ต่อมาคือภาพ
7: นางรำ
0: ที่สวมใส่ชุด
7: ไทย
0: นั่นเองและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองที่คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆมาเรียนรู้ค่ะสนุกไหมคะเด็ก
8: ๆ
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะบินกลับรังได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้แก่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4นะคะกิจกรรมพับกระดาษค่ะพับกระดาษปะติดตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือมีนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นะคะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับเด็กๆนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้กระดาษอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยสารให้กับเด็กๆได้ค่ะโดยจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวนะคะเราจะใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาพับกระดาษค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็มีวิธีการพับให้เด็กๆได้สังเกตก่อนนะคะนี่เลยนะคะวิธีการพับขั้นตอนแรกนะคะก็จะนำกระดาษมาค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะก็จะนำมุมด้านบนนะคะพับลงมาประกบกับมุมด้านล่างแบบนี้เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะจะใช้มุมนะคะด้านข้างแบบนี้เลยค่ะด้านข้างแบบนี้และพับลงมาให้เป็นหูค่ะแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันมุมตรงนี้นะคะพับลงมาฟึบก็จะเป็นหูแบบนี้เลยขั้นตอนที่3ก็คือทำปากนะคะแบบนี้เลยค่ะจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพับมุมด้านล่างขึ้นไปแบบนี้เลยฟึบยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยจากนั้นต่อเติมโดยใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเทียนนั่นเองภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมค่ะชึบนี่นะคะคุณครูแพรก็จะเลือกกระดาษมาค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรนะคะจะนำกระดาษวางแบบนี้ค่ะจากนั้นจะใช้มุมด้านบนนะคะพับลงมาให้ประกบกับมุมด้านล่างค่ะและคุณครูแพรจะใช้มือในการกดและรีดให้เรียบได้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจากนั้นใช้มุมด้านข้างครูแพรจะใช้มุมด้านข้างทางนี้พับลงมาให้เป็นหูครูแพรจะใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงนี้ด้วยแล้วก็พับลงมาฟึบแบบนี้